้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมาก

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกาเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแพพวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่ผ่าออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้สายน้ำที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรผลปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

ลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเขียวเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลอกอย่างดั่งนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำตองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบแต่ความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

กษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเสลาต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนของประเทศมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายแอ่งกระทะคือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกค่อยๆลาดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เคยมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ถึงร้อยละกว่า30ของเนื้อที่จังหวัดแต่ปัจจุบันลดลงไปเหลือเพียงร้อยละ7ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเท่านั้นถึงแม้จะเป็นผืนป่าเล็กๆแต่ก็ยังเหลือพันไม้ของป่าชนิดต่างๆทั้งป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณซึ่งมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดเช่นสักมะค่าโมงประดู่และเสลาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์เสลามีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นที่จันทบุรีเรียกเกรียบตะเกียบนครราชสีมาเรียกตะแบกขนประจวบคีรีขันธ์สระบุรีเรียกเสลาใบใหญ่ปราจีนบุรีเรียกอินทรชิตเสลาเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงตั้งแต่10ถึง20เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือทรงกระบอกลำต้นมีเปลือกสีเทาเข้มถึงสีดำผิวครุขระแตกเป็นร่องเล็กยาวใบเสลาเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยรูปขอบขนานปลายเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมนเมื่อถึงเดือนธันวาคมเสลาจะเริ่มผลัดใบพร้อมกับมีช่อดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมอากาศเริ่มอุ่นดอกจะบานสะพรั่งเต็มต้นมีสีม่วงงามสดใส

หลังจากดอกร่วงกลายเป็นผลกลมผิวแข็งเมื่อแก่เต็มที่แตกเป็นผู่เมล็ดภายในจำนวนมากมีปีกบางๆปลิวว่อนไปกับแรงลมตกลงณที่ใดก็เป็นที่หมายว่าจะมีเสลาต้นไม้งอกงามไม่สูญหายไปจากพื้นที่ป่าผลัดใบของจังหวัดนครสวรรค์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์โอ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ
4: เฮ้ยจุปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยหืมอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ย
5: หมดแล้ว
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่ล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
6: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ฮะ
6: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย

0: ชรามรณะนี
1: ่จริงจริงด้วย
2: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
3: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะ
4: เอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
6: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
0: ฮะ
7: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
0: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้อะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทอง
6: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
7: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
0: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
4: อะรีบกลับมาแล้ว
7: เฮ้ย
4: โอ้ย
7: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
0: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
3: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
0: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะ
1: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
0: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
3: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
0: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
6: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.และ 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นไม้ประจำจังหวัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช2539ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดต่างๆได้รับพระราชทานพันไม้พื้นถิ่นซึ่งกรมป่าไม้ได้นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อพระราชทานไปปลูกเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยป่าต้นน้ำลำธารซึ่งทรงพระราชดำริให้อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยพระราชทานแนวทางและโครงการต่างๆสืบเนื่องมารวมทั้งโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำริให้พัฒนาต่อเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่มีพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำต้นไม้ประจำจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคจึงร่วมกันปลูกเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติจึงเป็นพันไม้พื้นถิ่นที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริทั้งสิ้นเช่นจังหวัดที่เคยมีพื้นไม้พันไม้ป่าอุดมสมบูรณ์ตามสภาพนิเวศวิทยาแต่ถูกลักลอบตัดทำลายเกิดสภาพป่าเสื่อมโทรมต้นน้ำลำธารเหือดแห้งก็ปลูกไม้หายากบ้างพืชสมุนไพรบ้างเป็นต้นว่าที่จังหวัดตากปลูกไม้แดงระยองปลูกสารพีทะเลเป็นต้นบางจังหวัดก็ปลูกพันไม้ให้ร่มเงาออกดอกสีสวยงามเป็นไม้ประดับปัจจุบันต้นไม้ประจำจังหวัดเหล่านี้ได้เจริญงอกงามเติบโตอยู่ทั่วทุกหนแห่งเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความหวังว่าจะมีป่าไม้อยู่คู่เมืองไทยยั่งยืนสถาพรสืบไป

0: พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะค่าแต้ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสุรินทร์เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับซับซ้อนมีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณตามบริเวณเขตชายแดนตอนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ลุ่มหลอดลาดมีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำการเกษตรทำให้มีป่าไม้เหลืออยู่ไม่มากนักแต่ยังคงมีพื้นที่ป่าอยู่มากในบริเวณเทือกเขาพนมดงรักและกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆในอำเภอต่างๆซึ่งจะพบพันไม้ป่าขึ้นประปรายทั่วไปเช่นประดู่กันเกลาพยูงแดงและมะค่าแต้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลพระราชทานของจังหวัดสุรินทร์มะค่าแต้มีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่นกรอก๊อตก่อก๊อกก๊อแต้มะค่าหนามมะค่าหยุมมะค่าแต้พบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าผลัดใบป่าดิบแล้งป่าชายหาดและยังพบในภูมิภาคอินโดจีนถึงมาเลเซียด้วยมะค่าแต้เป็นไม้ต้นผลัดใบสูง 10-25 เมตรเปลือกมีสีเทาคล้ำแตกเป็นสะเก็ดทั่วไปลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่เรียงสลับแผ่นใบย่อยเป็นรูปรีหรือรูปรีแกมไข่กลับปลายใบหยักเว้าโคนใบสอบแคบดอกของมะค่าแต้มีขนาดเล็กสีแดงอมเหลืองออกรวมเป็นช่อตามปลายกิ่งมีขนสีน้ำตาลทั่วไปผลมีลักษณะเป็นฝักกลมแบนรูปคล้ายตลับมีจะงอยที่ปลายฝักผิวฝักมีหนามแหลมแข็งเมื่อแก่จะแห้งและแตกออกภายในมีเมล็ด 1-3 เมล็ดในตำราเรียนภาษาไทยสมัยรัชกาลที่5ของพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลได้รวมชื่อต้นไม้ต่างคิดเป็นกลอนเรียกว่านามพันธุ์พฤกษาคู่กับนามสัตว์เรียกว่าสัตวาภิธานนามพันธุ์ไม้ที่รู้จักกันเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีมะค่าร่วมอยู่ด้วย
1: พาคุณไปดูถนนเส้นหนึ่งในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นทุกๆวันมีบ่อขยะตลอดทั้งเส้นมีคนมาทิ้ง

ีคนมาเก็บสุดท้ายคนทิ้งก็มากกว่าคนเก็บเราพยายามแก้ปัญหาขยะบริเวณนี้มากกว่า10ปีใช้คำเตือนใช้กฎหมายใช้คำด่าแต่ไม่ได้ผลคนทิ้งก็ยังเชื่อว่าทิ้งได้แล้วก็ทิ้งตามๆกัน

0: คนเราก็มีความเชื่อแปลกๆเชื่อว่าทิ้งได้ก็ทิ้งตามกันบ่อขยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทิ้งป้ายมากมายว่าห้ามทิ้งกลับไม่เชื่อ
1: ใช่เพราะเราเชื่อว่าทิ้งได้เราก็ทิ้งตามกันวันหนึ่งพอเชื่อว่าทิ้งไม่ได้ก็ไม่ทิ้งเชื่อแบบไหนบ้านเมืองเราก็เป็นแบบนั้นขยะจัดการได้ด้วยมือเรา

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้า

0: ทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
1: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
2: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
2: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
1: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
4: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
1: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
2: โอ้กินเลย
5: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
6: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
5: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึง

0: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
1: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
2: ครับ
1: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
3: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
3: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
3: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับ
0: หวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงล่ะ

0: นอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะยุทธภัทรให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
0: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดใ

0: ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมคนอื่นในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
0: เข้าใจแล้วครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

ีที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้าใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย
1: บอกป้องทางนั้นทางลงห้ามขึ้นเห็นป้ายไหมเนี่ย
2: ไม่เอาอย่าขึ้นทางนี้
1: บอกป้องระวัง
2: บอกป้องระวัง
1: เป็นไงบ้างเนี่ย
2: โอ้ยไม่รู้อุ้ยเจ็บจังคุณไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลย
1: ตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วเราไปกันเถอะ
2: ไปค่อยๆลุกค่อยๆลุก
3: ไหวไหมไหวไหม
4: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลย
6: เด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
2: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่

0: เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งวันนี้จากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนาะเป็นเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาฝึกทักษะในเรื่องการเขียนแต่เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งหัวข้อวันนี้นะเด็กๆจะต้องฝึกการเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนั่นแปลว่าจุดมุ่งหมายของคุณครูก็คือเราจะต้องใช้ทักษะการฟังจับใจความถูกไหมเด็กๆฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำสิ่งที่ได้จากการฟังมาคิดต่อมาอภิปรายต่อในกลุ่มแล้วก็นำมาเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยความคิดของเราเองนะถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นได้รับทราบผ่านการเขียนนั่นเองนะครับนะทีนี้เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วตอนนี้ปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับกิจกรรมแรกของเราก็คือขอเช็คอุปกรณ์หน่อยยังอยู่ครบหรือเปล่าวันนี้คำไทยเสนอคำว่าอะไรดีนะคำว่าอะไรลูกอ่านได้ไหม
1: สถิต
0: ดูสิสีแดงหรือสีเขียว

0: เดี๋ยวดูให้ดีนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3คำตอบคือมีทั้ง2สีมีสีแดงมาบ้างประปรายดูซิว่าใครจะถูกคำตอบคือสีเขียวใครตอบสีแดงยกมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูซิลูกว่าต่างกันตรงไหนเขียนให้ถูกนะตรงไหนลูกมียอยักษ์เป็นตัวการันไหมไม่มีนะไม่มียอยักษ์เป็นตัวการันนะครับโดยส่วนใหญ่คนมักจะเขียนผิดก็คือมียอยักษ์มาด้วยอ้าวมาดูความหมายกันสถิตคำนี้อยู่ในเรื่องที่เราเรียนเพิ่งผ่านไปใช่ไหมอยู่ในบทไหนลูกสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาใช่ไหมอยู่ในบทอะไรพฤศพกาสรดีมากจำให้ได้ด้วยนะครับสถิตเป็นคำกริยาดูนะหมายถึงอยู่ตั้งอยู่ยืนอยู่นะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะใช้เป็นคำยกย่องแก่สิ่งที่อยู่ในฐานะสูงยกตัวอย่างเช่นพระมหากษัตริย์สถิตบนพระที่นั่งก็คืออยู่บนพระที่นั่งนั่นเองนะครับอันนี้นะคือความหมายของคำว่าสถิตจำด้วยแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับทีนี้เรามาพูดคุยหรือทบทวนความรู้กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดมาอีกแล้ววันนี้เป็นคำถามง่ายๆเลยเรามาคุยกันว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยชอบรับประทานผักชนิดไหนบ้างครูอยากจะรู้ว่าไหนใครอยากจะพูดบอกผักที่เด็กๆชอบเบลเล่ยกมือแล้วเบลเล่ลองบอกสิว่าชอบรับประทานผักอะไรบ้างเพราะอะไรจึงชอบอันนั้นเชิญครับ
1: ผักโขมไทยครับ
0: ผักโขมไทยเพราะอะไรลูก
1: มันอร่อยครับ
0: อร่อยมันเป็นรสชาติยังไงครูไม่เคยกินเลยมันขมไหม
1: ไม่ครับ
0: มันไม่ขมใช่ไหมมันเป็นรสชาติยังไงลูกจำได้ไหมหนูชอบกินเอาไปทำอะไรเอาไปทำเมนูอะไรต้มหรืออะไร
1: เอาไปต้มคร
0: ับ อ๋อต้มกินกับน้ำพริกหรือเปล่าหรือว่ากินยังไง
1: กินกับข้าวคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: กินกับข้าวโอเคนั่งลงขอบคุณมากครับกลุ่มที่3มีใครอยากจะพูดไหมกลุ่ม3เบนนี่ชอบรับประทานอะไรผักอะไร
2: ชอบกินผักบรอกโคลีครับ
0: บรอกโคลีในออกเสียงใหม่ซิออกเสียงว่าอะไรนะ
2: บรอกโคลี
0: ครับเพราะอะไรจึงชอบเพราะอะไร
2: มันอร่อยมากสำหรับผม
0: อร่อยมากสำหรับแล้วเอาไปทำเมนูอะไรครับคุณแม่ทำเมนูอะไรให้กิน
2: เอาไปผัดกับหมูคร
0: ับ อ๋อผัดใส่หมูโอเคกลุ่มที่4มีหรือเปล่าใครอยากจะพูดได้นะผักอะไรก็ได้ลูกไหนลองนำเสนอซิว่าชอบผักอะไรบ้างปนัดดาปนัดดาไหนลองเล่าให้คุณครูฟังหน่อยว่าหนูชอบรับประทานผักอะไร
3: ดอกกะหล่ำค่ะ
0: ดอกกะหล่ำสีขาวใช่ไหม
3: ใช่
0: เอาไปทำอะไรกินลูก
3: ต้มกินค่ะ
0: ต้มกินต้มกินกับน้ำพริกก็ได้หรือกินผัดก็ได้ใช่ไหมขอบคุณมากกลุ่มที่5ใครจะพูดเร็วใครก็ได้มาลิใช่ไหมมาลิลองบอกสิว่าชอบรับประทานผักอะไร
4: ถั่วฝักยาวกับแตงกวาค่ะ
0: ถั่วฝักยาวกับแตงกวาหนูเอาไปทำเมนูอะไร
4: ถั่วฝักยาวเอาไปผัดเอาแตงกวาเอาไว้แต่งค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อโอเคดีมากกลุ่ม2กลุ่ม2ใครจะพูดพัฒนา
5: ชอบกินแตงกวาค่ะ
0: ชอบกินแตงกวากินสดๆหรือว่าทำอะไรลูก
5: กินกับน้ำพริกค่ะ
0: กินกับน้ำพริกเพราะว่าโอเคดีมากเลยนั่งลงขอบคุณมากครับแต่ละคนก็จะมีผักที่เราโปรดปรานเป็นพิเศษใช่ไหมอย่างคุณครูเนี่ยชอบกินผักทุกชนิดเลยอย่างที่เด็กๆยกตัวอย่างมาก็รับประทานแต่ไม่เคยกินผักโขมไทยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าผักอย่างอื่นก็กินได้หมดใช่ไหมกินทั้งลวกทั้งต้มทั้งแบบสดบ้างก็กินนะครับทีนี้ต่อมาดูนะอันนี้คือผักมีประโยชน์อย่างไรในใครรู้บ้างว่าผักมีประโยชน์ผักมีประโยชน์ไหม
6: ม
0: ีมันเป็นยังไงลูกประโยชน์ของผักมันมีวิตามินในใครบอกว่ามีวิตามินเมื่อกี้ดีมากช่วยขับถ่ายใช่ภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาดีมากช่วยให้แข็งแรงใช่ไหมผักเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้ารับประทานในปริมาณที่มากไปก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายได้บ้างนะในบางประเภทนะครับหรือบางชนิด

0: อาจจะมีกรดยูริกที่สูงเกินมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของกระดูกข้อเข่าอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับเราต้องรู้จักเลือกสรรในการรับประทานให้ถูกต้องอ่ะทีนี้เรามาสนทนาเกี่ยวกับผักกันดีกว่าคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูอันนี้คืออะไรลูกบรอกโคลีในใครชอบบ้างกินสดๆได้ไหม
1: ได
0: ้มันเป็นยังไงใครเคยกินสดๆรสชาติเป็นยังไงมันขมใช่ไหมเดี๋ยวอาเบนเล่ช่วยครูหน่อยเอาไปติดไว้บนกระดานฝั่งนี้นะติดเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรลูกดูออกไหมคืออะไรมันคือผักอะไรไม่ใช่คะน้ามันคือกวางตุ้งใครเคยรับประทานอร่อยไหมกวางตุ้งกินกับอะไรถึงจะอร่อยกินกับชาบูใช่ไหมถึงจะอร่อยโอเคเบลเล่ติดไว้เหมือนเดิมต่อไปอันนี้คืออะไรกะหล่ำปลีใช่ไหมกะหล่ำปลีนี่รับประทานสดๆได้ไหมลูกไหนใครชอบกินกะหล่ำปลียกมือเอาไปทำอะไรกินกินกับเมี่ยงเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปนึ่งทำต้มจืดใช่ไหมโรงเรียนเรานี่มีไหมเมนูนี้ต้มจืดมีดีมากอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยชอบไหมแตงกวา
1: ชอบ
0: ชอบทำอะไรได้บ้างเนี่ยแตงกวาตำส้มตำแตงกวาใช่ไหมแล้วอะไรอีกยำแตงกวาทำต้มจืดได้ไหมได้นะกินสดๆก็ได้นะครับอ่ะเชิญติดไว้อันนี้คืออะไรเอ่ยเคยกินไหมต้นหอม
1: เคย
0: ก็เป็นผักที่ทำได้หลากหลายเมนูนะเบนเล่ต่อไปอันนี้คืออะไรลูกสีแดงไหนใครชอบกินมะเขือเทศกินสดๆเป็นไหมอร่อยไหมลูกอร่อยใช่ไหมมันจะรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆเนาะก็มีประโยชน์มากเลยนะครับในใครไม่กินเลยเพราะอะไรทำไมถึงไม่กินมะเขือเทศทำไมบางคนบอกอร่อยมันแย่ๆใช่เหรอโอเคเบนเล่ติดไว้ครับต่อมาอันนี้คืออะไรนะในใครกินมะระเป็นบ้างรสชาติเป็นยังไงลูกมะระขมมากไหม
1: ขมมาก
0: เขาบอกว่าอะไรนั้นเป็นลม
1: ขมเป็นยาก
0: ินแล้วเป็นไงเป็นยาจริงเปล่าจริงมะระคือเป็นยาสมุนไพรได้นะครับรสชาติอาจจะขมนิดนึงอันนี้คืออะไรไม่ใช่ขนาคืออะไรนะคล้ายๆกับอันนั้นไหมเป็นประเภทผักกาดเหมือนกันนะอาจจะเป็นผักกาดกวางตุ้งอันแรกอาจจะไม่ใช่กวางตุ้งแต่เป็นอยู่ในกลุ่มของผักอยู่ในวงเดียวกันนะครับอันนี้ก็รับประทานง่ายใช่ไหมไม่ได้มีรสชาติขมเลยเบนเล่ติดไว้ครับมีอีกอันนี้อะไรลูก
1: ผักกาด
0: ขาวใช่ไหมทุกคนก็รู้จักดีอยู่แล้วรับประทานได้หลายเมนูอันนี้คืออะไรสลัดใช่ไหมกินไหมเนี่ยสลัดใครชอบกินสลัดบ้างมีประโยชน์ใช่ไหมกินสลัดผักนะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอ่ะต่อไปอันนี้แหละดูออกหรือเปล่าเนี่ยคืออะไรคะน้าใช่แน่นอนใครชอบกินคะน้าหมูกรอบอร่อยไหมลูกคะน้าขมไหมคะน้าขมหรือไม่ขมไม่ขมนะถ้าทำอร่อยถ้าทำดีก็อาจจะไม่ขมนะครับอ่ะดูต่อเหลืออีกนะอันนี้คืออะไร
1: ผ
0: ัก
1: บ
0: ุ้งชอบไหมผักบุ้งรสชาติเป็นไงลูกผักบุ้ง
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยยังไงมันทำอะไรได้บ้างผักบุ้งเอาไปทำอะไรผัดผักบุ้งไฟแดงกินกับอะไรอีกลวกก็ได้ใช่ไหมกินสดๆก็ได้กินกับน้ำพริกก็ได้หมูกระทะบางคนบอกว่ากินกับหมูกระทะก็ได้นะครับสุดท้ายเอายังไม่สุดท้ายเลยอีก2อันอันนี้คืออะไรชอบไหม
1: ชอบ
0: บางคนบอกชอบไหนใครกินเผ็ดได้บ้างเผ็ดขนาดไหนถ้าใส่ส้มตำนี่กี่เม็ดได
1: ้
0: โห10เม็ดเลยเหรอ2เม็ดอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นผักเนาะมีรสชาติไม่ใช่รสชาติให้ความรู้สึกเผ็ดนะครับต่อมาอันนี้ดูออกไหมคืออะไร

0: ถั่วฝักยาวเป็นยังไงลูกถั่วฝักยาว
1: แซ่บ
0: กินกับอะไรตำถั่วส้มตำหรือเอาไปผัดอย่างที่มะลิบอกนะอร่อยใช่ไหมนี่คือถั่วฝักยาวอ่ะเบนเล่หมดแล้วติดไว้ข้างบนเลยนะครับขอบคุณมากอ่ะทีนี้รู้จักผักที่หลากหลายแล้วทีนี้ยังครูมีคำถามว่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังคนไทยเนี่ยคนกินผักนะบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศไทยของเราใช้สารพิษติดอันดับโลกซึ่งมันจะมากับผักเหล่านี้ที่เราชอบกินติดอันดับโลกเดี๋ยวมาดูกันว่าอันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะครับทีนี้ครูมีคำถามมานิดนึงรู้สึกยังไงเมื่ออ่านข้อความมาสักครู่แล้วว่าเราใช้สารพิษกันเยอะจนติดอันดับโลกในโลกเรามีกี่ประเทศเกือบ200ใช่ไหมแต่เราติดอันดับของโลกนะเป็นไงลูกรู้สึกยังไงกับข้อความเมื่อสักครู่นี้ตกใจตกใจไหม
2: ตกใจ
0: ตกใจตกใจเพราะอะไรไม่คิดว่ามันจะอยู่ในผักที่เราชอบกินขนาดนี้ใช่ไหมต่อมามีคำถามอีกคำถามนึงคือเด็กๆคิดว่าเราจะควรแก้ปัญหาเรื่องสารพิษในผักอย่างไรมันแก้ปัญหาได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ใช่
0: ถามก่อนว่าเด็กๆคิดว่าแก้ปัญหาได้ไหมลูก
2: ได
0: ้อ่ะอันดับแรกแก้ยังไง
2: ไม่ใช่
0: แก้จากใครก่อนแก้จากใครก่อนเกษตรกรโดยที่เราต้องลดการใช้สารเคมีถูกไหมถ้าแก้ที่เกษตรกรไม่ได้ต้องแก้ที่ใครลูกแก้ที่ผักบอกผักว่ายังไงไปบอกผักว่าห้ามมีสารพิษอย่างนี้ได้หรือเปล่าแก้ที่ใคร
2: คนขาย
0: เราต้องไปบอกคนขายว่ายังไง
2: ล้างผ
0: ัก มันการล้างผักมันเป็นหน้าที่ของคนขายหรือหน้าที่ของคนซื้อ
2: คนซ
0: ื้อแสดงว่าต้องแก้ที่ใครเอ่ย
2: คนซ
0: ื้อใช่ไหมลูกเราต้องจัดการกับผักที่เราซื้อมานะถ้าเราปลูกเองไม่ได้เราต้องจำเป็นต้องซื้อเราก็ต้องล้างให้สะอาดถูกไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของผักมาให้นักเรียนได้ดูนะแล้วเราจะแสดงความคิดเห็นกันว่านักเรียนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เราฟังและดูนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายวันนี้นะก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เอามาเขียนลงในใบงานให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะนำสิ่งที่เราเขียนแสดงความคิดเห็นนี่แหละไปเชื่อมโยงกับชั่วโมงต่อไปก็คือเด็กๆจะต้องมาพูดให้เพื่อนๆฟังหน้าห้องเรียนเข้าใจใช่ไหมครับอ่ะถ้าเข้าใจแล้วเรามาเพิ่มเติมความรู้กันนะในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราเรียนกันมาหลายครั้งแล้วเนาะก็แน่นอนว่าทบทวนนิดนึงหลักการง่ายๆเลยเราต้องแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือไม่ดี
2: ด
0: ีต้องเป็นความคิดเห็นที่เป็นเชิง
2: บวก
0: ต้องพูดออกมาหรือเขียนออกมาแล้วต้องเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นๆนั่นแปลว่านักเรียนเขียนออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเอามานำเสนอหน้าห้องเรียนเพื่อนๆต้องเข้าใจแล้วก็เห็นว่าคนนี้เขียนดีจังมีประโยชน์ต่อเราเราฟังความคิดของเพื่อนแล้วมันโน้มน้าวได้ใช่ไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆเนาะอ่ะทีนี้วันนี้คุณครูมีเรื่องเล่าจากผักมาฝากเด็กๆทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยฟังและดูนะสื่อวิดิทัศน์อยู่เรื่องหนึ่งลองอ่านชื่อเรื่องซิตัวอักษรสีแดงพร้อมกันหนึ่งสองสาม

็นยังไงใครชอบกินผักบ้างชอบทุกคนไหมหลายคนชอบรับประทานผักทีนี้อึ้งเรื่องอะไรลูกอึ้งเรื่องว่าประเทศไทยของเราใช้สารพิษติดอันดับโลกไหนมาลองทายสิว่านักเรียนคิดว่าติดอันดับที่เท่าไหร่ของโลกในใครว่า5ยกมือในใครว่า3ยกมือได้นะใครว่า10ใครว่า20ในใครว่าหลัก10ใครว่าหลักหน่วยลองดูว่าจะติดอันดับที่เท่าไหร่วันนี้เราจะมาร่วมกันฟังและดูคลิปวิดีโออ่ะก่อนที่จะฟังทุกคนดูที่หน้าจอก่อนนะเงื่อนไขของเราจุดมุ่งหมายในวันนี้นะครับฝากไปถึงเด็กๆปลายทางด้วยตั้งใจให้ดีนะข้อแรกเลยเด็กๆจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูนะนั่นแปลว่าเราต้องรู้รายละเอียดของเรื่องว่าเขาพูดอะไรบ้างมีผักชนิดไหนมีวิธีการอย่างไรนะหลังจากนั้นต้อง

0: แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างสร้างสรรค์นั่นแปลว่าถ้าเกิดครูถามเด็กๆอาจจะต้องยืนขึ้นพูดนิดนึงนะว่าเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องบอกความรู้ที่ได้รับแล้วก็วิธีการนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้เมื่ออันนี้คือจุดมุ่งหมายของเรานะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะต้องไปเขียนในใบงานแล้วก็อาจจะต้องพูดหน้าห้องเรียนด้วยนะครับตอนนี้พร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ตั้งใจฟังและดูอย่างมีมารยาทนะคำว่ามีมารยาทคือต้องเงียบๆไม่คุยรบกวนคนอื่นแล้วก็จดบันทึกด้วยนะอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญเราจะได้จำได้เมื่อคุณครูถามเข้าใจไหมครับเขียนลงในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยจดประเด็นสั้นๆก็ได้เพื่อเป็นความรู้ที่จะเอามาตอบคำถามได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้ดูคลิปวิดีโอนี้อย่างตั้งใจแล้วเราจะเอามาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับ
1: ประเทศไทยเรามีพื้นที่ในการกสิกรรมเนี่ยนะเป็นอันดับที่48ของโลกแต่ทราบไหมว่าเราใช้สารเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยมากเป็นอันดับที่5ของโลก

0: คือสถานการณ์เรื่องการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในผักผลไม้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีอยู่ในงานวิจัยของเราได้ทำการวิจัยผัก9ชนิดที่เราพบสารตกค้างอยู่มากเนี่ยก็คือกลุ่มของถั่วฝักยาวมะเขือเทศกะหล่ำปีแล้วก็พริกในกลุ่มที่พบปานกลางก็คือคะน้ากองตุ้งผักบุ้งส่วนผักที่พบน้อยสารตกค้างน้อยก็คือผักสลัดและแตงกวาพื้นที่ที่เราเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บจากที่เดียวเราเก็บจากหลายจังหวัดแล้วเราก็เก็บทีเป็นร้อยตัวอย่างในระยะเวลา 8-12 เดือนเพื่อให้ควบคุมฤดูกาลด้วยเพื่อให้เป็นตัวแทนของผักที่ประชาชนหรือผู้บริโภคกินกันอยู่ทุกวันยาฆ่าแมลงมีความจำเป็นจะต้องระวังเพราะว่าเมื่อคนเราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันไปทำลายระบบประสาทนะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อแล้วต่อไปถ้านานๆอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดท้องนะครับหรือตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจแท้งลูกได้นะครับผู้ชายก็ทำให้เป็นหมันแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือยาฆ่าแมลงมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถทำให้ก่อเกิดโรคมะเร็งได้เราก็อยากที่จะช่วยคนหาว่าทำยังไงมันถึงจะลดความเสี่ยงได้
1: เราก็ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล้างก็ปรากฏว่าวิธีการล้างด้วยด่างทับทิมแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอีกทีก็ลดลงไปได้ประมาณ 20-30% ส่วนวิธีที่2วิธีถัดมาก็คือการล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับล้างโดยการแช่ประมาณ10 นาทีแล้วก็ล้างน้ำออกจะสามารถลดสารยาฆ่าแมลงได้ประมาณ 30-50% แล้วอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3ก็คือการล้างด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็ใช้ผงฟูประมาณสัก1ช้อนต่อน้ํา 4-5 ลิตรนะครับแช่แล้วก็ล้างออกก็สามารถที่จะกำจัดสารได้ประมาณ 40-60% แต่วิธีที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าเหมาะสมก็คือวิธีการล้างด้วยวิธีน้ำไหลเราแช่ผักประมาณ10นาทีแยกก้านแยกใบนะครับแล้วก็เอามาถูทั้งก้านทั้งใบประมาณอีก2นาทีในระหว่างที่น้ำมันก็ไหลไปวิธีนี้เราสามารถที่จะลดสารตกค้างยาฆ่าแมลงออกไปได้มากถึง 30-70% อันนี้จริงครับคือต้องเข้าใจว่าการล้างผักด้วยน้ำหรือน้ำยาอะไรเนี่ยนะมันจะล้างได้เฉพาะข้างนอกเพราะว่าไอสารเคมีอะไรเนี่ยมันก็เกาะอยู่ที่ผิวของผักส่วนสารที่มันดูดซึมเข้าไปแล้วในพืชในผักเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดออกด้วยวิธีการล้างได้เราจึงทำการวิจัยต่อโดยการมาดูการปรุงอาหารเริ่มต้นจากการลวกนะการลวกเนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายใช้วิธีลวกน้ำเดือดประมาณ2นาทีวิธีนี้ก็สามารถที่จะลดสารตกค้างได้ประมาณ 30-70% แล้วนะพอเราเอาผักนั้นมาต้มโดยต้มให้เดือดประมาณ10นาทีความร้อนมันก็ยิ่งจะเยอะขึ้นนะก็สามารถที่จะกำจัดสารตกค้างออกไปได้อีกประมาณ 40-100% การผัดกับการย่างก็เหมือนกันที่ใช้อุณหภูมิที่สูงมากเพราะใช้ความร้อนสูงขึ้นก็สามารถที่จะ

ทำลายสารเคมีออกไปได้อีกประมาณ 40-100% เหมือนกันสำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณควรที่จะต้องล้างก่อนทำแล้วก็ปรุงให้สุกก่อนกินเท่านั้นนะครับผักและผลไม้มันก็จะปลอดภัยนะและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

0: เป็นยังไงบ้างครับได้ความรู้ไหมได้ความรู้นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้นะครับที่ได้จัดทำขึ้นมานะจากคณะเทคนิคการแพทย์นะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งก็เผยแพร่โดยมหิดล Channel มหิดล Channel นะครับก็คุณครูก็ได้นำมาให้กับเด็กๆได้เรียนรู้เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับทีนี้มีคำถามนะจากเราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมาร่วมกันสรุปแล้วก็จับใจความสำคัญกันโดยที่คุณครูมีคำถามมาคำถามแรกมีการวิจัยผักผลไม้กี่ชนิดจำได้ไหมทั้งหมดเลยไม่ใช่บนกระดานลูกอันนี้คุณครูเอามาเกินไหนใครจำได้กี่ชนิดใครจำได้ยกมืออ่ะธนกรกี่ชนิดเอ่ยไม่มีใครฟังเลยเหรอตั้งแต่แรกมีไหมอ่ะลองตอบสิกี่ชนิด18เลยเหรอไม่ถึง10กี่ชนิดนะเดี๋ยวให้ธนกรลองตอบดูก่อนกี่ชนิดลูก
1: 9ชนิดครับ
0: 9ชนิดดีมากนะคำตอบคือ9ชนิดจำได้ไหมมีอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าไหนใครจำได้ลองบอกช่วยกันบอกแตงกวาถั่วฝักยาวพริกมะเขือเทศผักสลัดผักบุ้งแตงกวาไปแล้วลูกผักกวางตุ้งอะไรอีกผักสลัดไปแล้วจำได้อยู่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคำถามต่อมาผักชนิดใดมีสารปนเปื้อนมากที่สุดมีอะไรนะมะเขือเทศมีอะไรอีกมีพริกตัวฝักยาวอะไรหมดยังจำได้ไหมผักบุ้งเหรอใช่หรือเปล่าลองมาดูเฉลยกันคำตอบคือมีถั่วฝักยาวมะเขือเทศกะหล่ำปลีและพริกไหนใครชอบกินถั่วฝักยาวนะเมื่อกี้บอกครูมะลิเป็นไงสารพิษเยอะที่สุดหนูกินแบบไหนสดๆเลยหนูกินอะไรลูกตำถั่วแสดงว่าเป็นไงมีโอกาสรับสารตำถั่วเนี่ยมีทุกอย่างเลยใช่หรือเปล่านัทรดามีทั้งพริกทั้งมะเขือเทศแล้วก็ถั่วฝักยาวคูณ3เข้าไปใช่ไหมต่อมาคำถามต่อมาผักชนิดใดมีสารปนเปื้อนปานกลางผักอะไรนะผักบุ้งผักอะไรอีกคะน้ากวางตุ้งใช่หรือเปล่าลองดูคำตอบนะเฉลยก็คือคะน้ากวางตุ้งและผักบุ้งดีมากที่ยังจำได้สุดยอดนะสุดท้ายผักที่มีสารปนเปื้อนน้อยที่อะไรนะสลัดแล้วก็แตงกวามีสลัดและแตงกวาโอ้โหจำได้แสดงว่าเมนูที่เราควรจะรับประทานคือส้มตำหรือแตงหรือสลัดสลัดไปดูต่อคำถามต่อมาจากงานวิจัยนักเรียนควรระมัดระวังการรับประทานเมนูใดระหว่างส้มตำผัดคะน้าสลัดอกไก่นักเรียนคิดว่าเมนูไหนที่เราควรเลี่ยงอันดับแรกเลยทำไมถึงคิดว่าเป็นส้มตำเพราะอะไรลูกเพราะว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างในส้มตำมีพริกมีถั่วฝักยาวมะเขือเทศกินกับอะไรส้มตำกินกับอะไรอร่อยกะหล่ำใช่ไหมกะหล่ำสดๆเนี่ยแถมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงใช่ไหมลูกถ้าเลี่ยงไม่ได้ถ้าจำเป็นต้องทานก็ต้องล้างให้สะอาดใช่ไหมมาดูต่อคำถามต่อมาในสื่อ

0: ในทัศน์นี้เสนอวิธีการล้างกี่วิธีกี่วิธีลูกกี่วิธี4วิธีจำได้ไหมมีวิธีอะไรบ้างอันแรกคือทำอะไรนะอันแรกด่างทับทิมอันที่2คืออันที่2คือน้ำส้มสายชูอันที่3คือเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูใช่ไหมครับและสุดท้ายวิธีที่4คืออะไรลูกน้ำไหลนะ4วิธีนี้คือวิธีการล้างผักอ่ะต่อไปล้างผักแบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดการล้างผักลูกการล้างผักล้างแบบไหนแบบไหนเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงบอกว่ามันล้างผักได้ดีที่สุดคำตอบคืออะไรลูกน้ำไหลนั่นถูกแล้วแต่ว่าครูอยากรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรลดได้เยอะไหมมากสุดกี่เปอร์เซ็นต์70%ใช่ไหมวิธีการล้างแบบน้ำไหลถ้าตามคลิปวิดีโอนะเขาจะเด็ดก้านใช่ไหมลูกแยกก้านออกแยกใบออกแล้วก็ปล่อยน้ำไหลผ่านแล้วก็ถูทีละใบใช่ไหมนั่นแหละคือวิธีการที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นเอากลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะว่าถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ล้างผักแบบเอาลงไปจุ่มควรจะบอกไหมแบบนั้น
1: บอก
0: เราจะเสนอวิธีการอะไรลูกเราต้องบอกว่าเนี่ยต้องล้างแบบน้ำไหลนะหนูดูคลิปวิดีโอมาคุณครูสอนที่โรงเรียนแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับต่อไปมีคำถามนะต่อมานอกเหนือจากการล้างผักแล้วมีวิธีการใดอีกบ้างที่จะช่วยลดสารตกค้างในผักได้การปรุงให้สุกใช่ไหมลุงปรุงสุกด้วยวิธีการอะไรบ้างลวกต้มย่างผัดใช่ไหมนั่นแหละคือวิธีการที่เราจะลดสารตกค้างเพราะว่าใช้ความร้อนเนาะได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์100เลยใช่ไหมเพราะว่าความร้อนมันจะทำให้สารพิษมันตกค้างมันออกไปได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ทีนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วในของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้อ้าวทุกคนเปิดใบงานที่10เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นเขียนแสดงความคิดเห็นในใบงานอยู่หน้าไหนเอ่ย198เปิดไปเลยลูก198นะคุณครูมีคำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดูเรื่องคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกคลิปนี้มีทางออกสรุปคลิปนี้มีจริงไหมมีเราติดอันดับที่เท่าไหร่นะ5แต่ใครทายถูกบ้างอันดับ5จากทั้งหมดเท่าไหร่เกือบ200ใช่ไหมน่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวมาดูคำถามแรกสาระสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรให้เขียนนะครับสาระสำคัญแปลว่านักเรียนต้องอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ตามจำนวนบรรทัดที่ครูให้ไว้นะเขียนมาเราจะได้รู้ว่าเด็กๆสามารถสรุปสาระสำคัญได้หรือเปล่าต่อมาอันที่2คือนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการลดสารพิษในผักอย่างไรจงเสนอวิธีการและแสดงความคิดเห็นแปลว่านอกเหนือจากคลิปวิดีโอเนี่ยเขาเสนอในส่วนของคนที่รับผักมาซื้อผักมาใช่ไหมโดยวิธีการล้างการปรุงสุกแต่ในฐานะเราเนี่ยเรามีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าให้เขียนมาแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์อย่างไรพอได้ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าเราจะลดสารพิษโดยการไม่ซื้อยาฆ่าแมลงมาใช้กับผักที่เราปลูกแต่เราจะใช้อะไรนะธรรมชาติใช่ไหมน้ำหมักธรรมชาติที่เราทำจากสะเดาสมมุตินะเนี่ยใช้แทนมันก็ฆ่าแมลงได้แมลงที่มากินผักแบบนี้มันก็เป็นการลดสารพิษมันเป็นวิธีการที่ดีกว่าอย่างไรต้องแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะแล้วก็ต้องมีเหตุผลประกอบนะครับแล้วก็ข้อที่3คือจากการฟังและดูนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างและจะนำประโยชน์ไปใช้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นได้รับประโยชน์เรื่องของการวิธีการล้างผักแล้วก็การปรุงอาหารเราจะเอาไปทำยังไงกับผักของเราในฐานะที่เราชอบกินถั่วฝักยาวใช่ไหมมะลิหนูจะเอาไปจัดการถั่วฝักยาวของหนูยังไงให้มันสะอาด ไม่มีสารตกค้างแบบนี้ก็เอาลองไปเขียนมานะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เด็กๆจะต้องเขียน

0: นในชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาสักประมาณ10นาทีในการตอบคำถามเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับ
1: ประเทศไทยเรามีพื้นที่ในการเกษตรกรรมเนี่ยนะเป็นอันดับที่48ของโลกแต่ทราบไหมว่าเราใช้สารเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยมากเป็นอันดับที่5ของโลก

0: มีอยู
1: ่ในงานวิจัยของเราได้ทำการวิจัยผัก9ชนิดที่เราพบสารตกค้างอยู่มากเนี่ยก็คือกลุ่มของถั่วฝักยาวมะเขือเทศกะหล่ำปีแล้วก็พริกในกลุ่มที่พบปานกลางก็คือคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งส่วนผักที่พบน้อยสารตกค้างน้อยก็คือผักสลัดและแตงกวา
0: พื้นที่ที่เราเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บจากที่เดียวเราเก็บจากหลายจังหวัดแล้วเราก็เก็บทีเป็นร้อยตัวอย่างในระยะเวลา 8-12 เดือนเพื่อให้ควบคุมฤดูกาลด้วยเพื่อให้เป็นตัวแทนของผักที่ประชาชนหรือผู้บริโภคกินกันอยู่ทุกวัน
1: ยาฆ่าแมลงมีความจำเป็นจะต้องระวังเพราะว่าเมื่อคนเราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันไปทำลายระบบประสาทนะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อแล้วต่อไปถ้านานๆอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดท้องนะครับหรือตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจแท้งลูกได้นะครับผู้ชายก็ทำให้เป็นหมันแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือยาฆ่าแมลงมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถทำให้ก่อเกิดโรคมะเร็งได้
0: เราก็อยากที่จะช่วยคนหาว่าทำยังไงมันถึงจะลดความเสี่ยงได
1: ้เราก็ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล้างปรากฏว่าวิธีการล้างด้วยด่างทับทิมแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอีกทีก็ลดลงไปได้ประมาณ 20-30% ส่วนวิธีที่2วิธีถัดมาก็คือการล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับล้างโดยการแช่ประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างน้ำออกจะสามารถลดสารยาฆ่าแมลงได้ประมาณ 30-50% แล้วอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3ก็คือการล้างด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็ใช้ผงฟูประมาณสัก1ช้อนต่อน้ำ 4-5 ลิตรนะครับแช่แล้วก็ล้างออกก็สามารถที่จะกำจัดสารได้ประมาณ 40-60% แต่วิธีที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าเหมาะสมก็คือวิธีการล้างด้วยวิธีน้ำไหลเราแช่ผักประมาณ10นาทีแยกก้านแยกใบนะครับแล้วก็เอามาถูทั้งก้านทั้งใบประมาณอีก2นาทีในระหว่างที่น้ำมันก็ไหลไปวิธีนี้เราสามารถที่จะลดสารตกค้างยาฆ่าแมลงออกไปได้มากถึง 30-70% อันนี้จริงครับคือต้องเข้าใจว่าการล้างผักด้วยน้ำหรือน้ำยาอะไรเนี่ยนะมันจะล้างได้เฉพาะข้างนอกเพราะว่าไอสารเคมีอะไรเนี่ยมันก็เกาะอยู่ที่ผิวของผักส่วนสารที่มันดูดซึมเข้าไปแล้วในพืชในผักเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดออกด้วยวิธีการล้างได้เราจึงทำการวิจัยต่อโดยการมาดูการปรุงอาหารเริ่มต้นจากการลวกนะการลวกเนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายใช้วิธีลวกน้ำเดือดประมาณ2นาทีวิธีนี้ก็สามารถที่จะลดสารตกค้างได้ประมาณ 30-70% แล้วนะพอเราเอาผักนั้นมาต้มโดยต้มให้เดือดประมาณ10นาทีความร้อนมันก็ยิ่งจะเยอะขึ้นนะก็สามารถที่จะกำจัดสารตกค้างออกไปได้อีกประมาณ 40-100% การผัดกับการย่างก็เหมือนกันเป็นวิธีที่ใช้อุณหภูมิที่สูงมากเพราะใช้ความร้อนสูงขึ้นก็สามารถที่จะทำลายสารเคมีออกไปได้อีกประมาณ 40-100% เหมือนกันสำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณควรที่จะต้องล้างก่อนทำแล้วก็ปรุงให้สุกก่อนกินเท่านั้นนะครับผักและผลไม้มันก็จะปลอดภัยนะและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

เอาล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสรุปบทเรียนกันแล้วนะเด็กๆทุกคนเท่าที่คุณครูสังเกตก็เห็นว่าเขียนแสดงความคิดเห็นกันได้เกือบจะครบทุกประเด็นแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นฝากเอาไว้นะสำหรับคนที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางคุณครูให้โอกาสในวันนี้นะกลับบ้านไปทบทวนแล้วก็ไปเขียนเพิ่มเติมมาแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะในประเด็นที่2ใช่ไหมที่เราสามารถไปสืบค้นได้ว่าเราจะจัดการเกี่ยวกับการลดสารพิษในผักได้อย่างไรอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้ลองมาสรุปบทเรียนกันในอันแรกเนี่ยในประเด็นแรกเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายในความคิดเห็นของคุณครูให้เด็กๆได้ฟังนะเผื่อจะเอาไปปรับเป็นแนวทางได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกไม่ใช่ความคิดเห็นนะเป็นสาระสำคัญสรุปมาสั้นๆก็คือว่าอะไรสาระสำคัญก็คือปริมาณของสารพิษที่ตกค้างในผักแต่ละชนิดใช่ไหมแล้วก็วิธีการล้างผักให้สะอาดก่อนนำไปรับประทานเพื่อลดสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะไม่ว่าจะเป็นวิธีการล้างแบบ4วิธีอันนี้เขียนเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็วิธีการปรุงอาหารให้สุกแบบไหนได้บ้างนะมันจะช่วยลดสารพิษได้กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้นักเรียนสามารถเขียนได้ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะอันนี้ฝากด้วยนะครับอันที่2คือให้นักเรียนบอกวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมหรือวิธีการลดสารพิษในผักให้เสนอมาคนละ1วิธีแล้วก็บอกเหตุผลหรือแสดงความคิดเห็นมาถ้าเป็นของคุณครูเช่นครูบอกว่าการปลูกผักปลอดสารพิษเข้าใจคำว่าปลูกผักปลอดสารพิษไหมเราต้องทำยังไงลูกใช้สารพิษสารเคมีด้วยหรือเปล่าไม่นะโดยใช้กรรมวิธีทางธรรมชาติเช่นละเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาหรือเปลี่ยนมาใช้มูลสัตว์หรือน้ำหมักจากธรรมชาติแล้วก็ลดการใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยคือวิธีการของครูนะโดยเปลี่ยนมาใช้น้ำหมักจากใบสะเดาที่สามารถไล่แมลงศัตรูพืชได้ดีแล้วก็วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่จะช่วยลดสารพิษในผักได้และเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เลือกมาแต่ว่าเด็กๆต้องแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะว่าเพราะทำไมเพราะอะไรเราจึงเลือกวิธีการนี้มันมีประโยชน์อย่างไรแล้วเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เห็นว่าเราควรจะเลือกตามหรือเปล่าแบบนี้ลองเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงมาไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านต่อมาในประเด็นที่3ก็คือจากการฟังและดูเรื่องคนไทยคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกคลิปนี้มีทางออกนักเรียนได้รับอะไรบ้างนะคำว่าประโยชน์อะไรบ้างและจะนำประโยชน์ไปใช้อย่างไรก็คือยกตัวอย่างเช่นได้รับประโยชน์คือเห็นวิธีการล้างผักที่ถูกต้องถูกไหม4วิธีนั้นอันไหนดีที่สุดลองบอก4วิธีไหนลูกวิธีที่เท่าไหร่วิธีที่4คืออะไรวิธีที่4น้ำไหลใช่ไหมเนี่ยนี่คือประโยชน์ที่เราได้ถูกไหมมันมี4วิธีให้เลือกอันไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดเราก็เลือกอันนั้นนะโดยในวิดีทัศน์นี้ก็ได้เสนอวิธีการล้างผักทั้งหมด4วิธีนั่นเองนะครับและนำและทำการวิจัยตรวจสอบปริมาณสารเคมีในผักที่ตกค้างมากที่สุดอีกด้วยเราก็จะเห็นว่าผักชนิดไหนมีสารเคมีค้างมากที่สุดอ่ะยังจำได้อยู่ไหมลองยกตัวอย่างซิเช่นอะไรมะเขือเทศพริกถั่วฝักยาวแล้วก็กะหล่ำปลีเห็นไหมเนี่ยเราได้รู้ว่าเนี่ยผักพวกนี้มีสารพิษมากที่สุดเราก็อาจจะเลี่ยงได้นะครับเลี่ยงที่จะไม่รับประทานหรือทำความสะอาดมากหน่อยกว่าผักชนิดอื่นๆนั่นเองนะทีนี้นอกเหนือจากนั้นการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูคิดว่าทุกคนน่าจะบอกได้อยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าผักในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีชนิดไหนบ้างที่มีสารพิษมากๆเราก็ต้องเน้นย้ำหรือ

0: ตระหนักว่าอันนี้เราต้องล้างให้ดีใช่ไหมหรือเลี่ยงการรับประทานเมนูที่มีผักพวกนี้ไม่รับประทานบ่อยหรือในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการปรับใช้หรือถ้าชอบมากๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทำยังไงลูกปรุงให้สุกถูกไหมเอาไปต้มเอาไปลวกแบบนี้ก็ได้หรือปรับใช้โดยการปลูกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการฟังและดูไปปรับใช้ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้3ข้อนะเมื่อได้ฟังความคิดเห็นไปแล้วได้ดูแนวทางไปแล้วคุณครูฝากให้เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนำใบงานกลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะทุกวันนี้เรามีแหล่งเรียนรู้ที่เยอะแยะมากมายหลากหลายเลยที่สามารถเข้าถึงได้ในห้องสมุดก็มีห้องคอมพิวเตอร์ก็มีหรือโทรศัพท์มือถือiPad ต่างๆที่เด็กๆมีใช้ที่บ้านก็ลองไปสืบค้นดูนะแล้วเขียนลงในใบงานให้ดีเขียนเสร็จแล้วทำยังไงต่อเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับในชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะต้องทำอะไรลูกเมื่อตอบคำถามเสร็จครบหมดแล้วจะต้องเตรียมตัวสำหรับการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะโดยที่เราจะต้องนำเอาข้อมูลที่ได้ตอบในแบบฝึกหัดวันนี้มาเรียบเรียงสรุปใหม่สรุปเป็นความเข้าใจของเราใช่ไหมแล้วก็ออกมาพูดหน้าห้องเรียนให้เพื่อนฟังทุกคนเข้าใจใช่ไหมโดยคุณครูจะจับสลากไข่มหัศจรรย์เหมือนเดิมนะจับสลากแล้วทีนี้เมื่อจับมาแล้วทุกคนก็ต้องเรียงตามที่ครูจับสลากออกมาเข้าใจไหมลูกคุณครูจะจับสลากนะแล้วก็ไม่ต้องขำครูพูดไม่ได้พูดผิดขำใช่ไหมครูพูดว่าอะไรนะ
1: สลาก
0: สลากถูกแล้วนะคำว่าสลากแปลว่าสิ่งที่เราล้วงขึ้นมาแต่ฉลากคืออะไรลูกฉลากฉลากก็คือสิ่งที่ติดอยู่กับขวดยาใช่ไหมเอาใหม่พูดต่อจับสลากขึ้นมาทุกคนก็เรียงตามลำดับออกมาตามที่ครูจับสลากออกมาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปทบทวนใบงานแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะจากกันวันนี้ฝากถึงคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะในครั้งต่อไปนะแบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูรวมทั้งคุณครูเตรียมสลากลำดับเลขที่ไว้ให้เด็กๆด้วยนะเพื่อที่เราจะมาประเมินการพูดในห้องเรียนกันนะพรุ่งนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะประเมินไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับแล้วกลับมาเจอกันในบทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้ขอฝากเรื่องการบ้านไปทบทวนนะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่9ทำตามลำดับขั้น

0: ทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่ม

0: เริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
1: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
2: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่า

0: หลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบ่อใบไม้เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความพร้อมสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปันฉิมเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนครั้งที่แล้วนักเรียนทราบไปแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอะไรนะคะการคูณถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการคูณในชั่วโมงที่แล้วคุณครูแพลวได้ฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปท่องสุขคูณนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถมาฝึกท่องสุขคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่12กับคุณครูแพลวได้ในเวลาที่ว่างนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเนี่ยท่องสุขคูณแม่2ถึงแม่12ได้พร้อมกันด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคนไหนว่างอย่าลืมมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องแรกของการคูณเราจะเรียนในเรื่องของอะไรนักเรียนมาดูพร้อมกันไหนอ่านพร้อมกันสิคะเรื่องแรกของการคูณเราเรียนในเรื่องของอะไรคะการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักซึ่งการคูณนักเรียนเคยเรียนมายังคะเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีเท่าไหร่บ้างปีที่2ปีหรือปีที่3มาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนยังจำวิธีการคูณได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยจะต่อยอดจากเดิมคือจะเป็นการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักดังนั้นสิ่งสำคัญของการคูณก็คือนักเรียนทุกคนจะต้องท่องสุขคูณได้เพราะถ้านักเรียนท่องสุขคูณไม่ได้นักเรียนจะหาผลคูณได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเรามีสุขคูณเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหาคำตอบของเราได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นคุณครูแพรฝากทุกคนเลยนะคะให้นักเรียนท่องสุขคูณกันให้ได้ด้วยนะคะอย่าลืมมาฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูแพรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยนะคะอย่าลืมไปฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องมาหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักได้นะแล้วพร้อมกับแสดงวิธีนอกจากนั้นนักเรียนยังจะต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้ยังจำได้ไหมถ้าเราอยากตรวจสอบความสมเหตุสมผลเรามีอะไรช่วยเรานะคะ

ะยังจำได้ไหมตอนที่การบวกคุณครูแบบถ้าอยากตรวจสอบความสมเหตุสมผลเราใช้การอะไรมาช่วยนะการอะไรจำได้เปล่าเรื่องแรกๆที่เราเรียนเลยเราจะใช้การประมาณเข้ามาช่วยวันนี้การคูณเช่นเดียวกันเราจะนำความรู้จากเรื่องการประมาณนะคะมาใช้ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ไหมคะได้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนทุกๆครั้งของการคูณและการหารคุณครูแพลจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ปฏิบัติกันกิจกรรมนี้คือหนูน้อยคูณคล่องคุณครูแพลอยากตรวจสอบซิว่านอกจากนักเรียนท่องสุขคูณได้แล้วนักเรียนจะหาคำตอบได้หรือไม่สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนสามารถหยิบแบบฝึกหัดหนูน้อยคุณคล่องขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขอให้นักเรียนปลายทางนะคะนำสมุดของตนเองขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลจะขึ้นโจทย์ให้ทั้งหมด10ข้อนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะเขียนคำตอบลงไปในสมุดของตนเองได้เลยนะคะสำหรับข้อที่1ถึงข้อที่10สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลก็จะให้ทำเช่นเดียวกันเขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่เริ่มทำนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลจับเวลาเมื่อไหร่มีเสียงกริ่งดังปุ๊บทุกคนจะต้องทำอย่างไรเอ่ยทุกคนจะต้องหยุดแล้ววางดินสอได้ไหมคะได้เท่าไหนได้เท่านั้นถือว่าเป็นการฝึกฝนได้ไหมคะคุณครูแพลจะให้เวลาในวันแรกวันนี้ประมาณ1นาทีครึ่ง10ข้อ1นาทีครึ่งไหวไม่ไหวคะไหวนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งทำนะคะพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางสามารถดูโจทย์และปฏิบัติได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: มาหมดเวลาทุกคนวางดินสอของตนเองตอนนี้วางดินสอของตนเองเราจะทำกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆวันที่เรียนการคูณแล้วก็การหารตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอนะคะเพื่อนข้างๆช่วยกันตรวจสอบตอนนี้เพื่อนทำไว้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของตนเองที่ทำลงในสมุดได้เหมือนกันนะคะโดยถ้าหากใครถูกครบทั้ง10ข้อทุกคนตอนนี้เป็นผู้ฟังที่ดีไหมเอ่ยเป็นผู้ฟังที่ดีดังนั้นต้องฟังคุณครูแพลวก่อนนะคะถ้าใครถูกหมดทั้ง10ข้อคุณครูแพลวจะให้สะสมสแตมป์โดยคุณครูนะคะมีบัตรสะสมสแตมป์สำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถทำได้เช่นเดียวกันอาจจะสะสมเป็นลายเซ็นของคุณครูนะคะแล้วก็ให้รางวัลกับนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะคุณครูแพลวได้ทำสมุดสะสมสแตมป์ให้แล้วถ้าใครถูกครบ10ข้อสามารถมารับสแตมป์ได้แล้วก็สะสมครบ3สแตมป์มาแลกรางวัล1รางวัลโอเคมั้ยคะโอเคไหมเอ่ยดังนั้นพร้อมไหม10ข้อนี้พร้อมเฉลยพร้อมกันตอนนี้ไม่เขียนเพิ่มนะคะนักเรียนทุกคนซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะดังนั้นหากใครรู้ว่าเมื่อกี้ตัวเองเขียนเพิ่มนะคะในข้อนั้นไม่ให้คะแนนตนเองซื่อสัตย์ต่อตนเองได้ไหมได้นะคะมาดูข้อที่1ไหนข้อที่1ได้อะไรเอ่ย4คูณ1ได้4ข้อที่2อ่านโจทย์ด้วยข้อที่2ได้เป็น5คูณ4 20ถูกต้องไหมคะ5คูณ4เท่ากับ20ข้อที่3อ่านโจทย์ด้วย9คูณ10เท่ากับ90ข้อที่4
1: 8คูณ0เท่ากับ0
0: 8คูณ0เท่ากับ0 0คูณอะไรได้0เสมอนะคะข้อที่5
1: 2คูณ7เท่ากับ14
0: ข้อที่5 2คูณ7เท่ากับ14อ่านโจทย์พร้อมกันนะคะใครถูกกาถูกใครผิดนักเรียนกาผิดก่อนแล้วนักเรียนสามารถแก้คำตอบที่ถูกหลังเครื่องหมายผิดของตนเองได้ไหมคะซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อคุณครูและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะข้อที่6ไหนอ่านพร้อมกัน
1: 6
0: คูณ6เท่ากับ36ซื่อสัตย์กันทุกคนนะคะข้อที่7
1: 4คูณ7เท่ากับ
0: 28 4คูณ7เท่ากับ28ข้อที่8ข้อที่8 7คูณ5เท่ากับ35ข้อที่9
1: 3คูณ11เท่ากับ33
0: 3คูณ11เท่ากับ33และข้อที่10
1: 6คูณ7เท่ากับ42
0: 6คูณ7เท่ากับ42รวมคะแนนใน10ข้อนี้10คะแนนของตนเองนะคะของตนเองลงไปสำหรับนักเรียนต้นทางถึงจะมีแบบฝึกหัดไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไปทำก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้มาทำกิจกรรมโดยการจับเวลาแบบนี้เพื่อดูว่านักเรียนนะคะสามารถคูณคล่องได้หรือไม่ไหนใครได้10ข้อเต็มบ้างเอ่ยโอเคเลยค่ะคนที่ได้10ข้อเต็มเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวมารับสแตมป์จากคุณครูแพลวเพื่อสะสมสแตมป์กันในวันนี้ได้ไหมคะสำหรับชั่วโมงถัดไปจะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนักเรียนจะต้องฝึกท่องสุขคูณเพื่อคูณคล่องในวิชาคณิตศาสตร์ทำกิจกรรมของเราตอนนี้ทุกคนปิดแบบฝึกหัดหนูน้อยคูณคล่องได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งใจฟังในวันนี้พร้อมกันนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาทบทวนการคูณกันก่อนอันดับแรกเดี๋ยวคุณครูแพลจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านสถานการณ์พร้อมกันเลยค่ะทุกคนอ่านสถานการณ์พร้อมกันเลย

ทย์ในข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบทุกคนคิดวิเคราะห์พร้อมกันนะคะแม่ซื้อขนมเค้กนักเรียนให้ลูก3คนคนละ1ชิ้นราคาขนมเค้กเท่ากันชิ้นละ24บาทแม่ต้องจ่ายเงินค่าขนมเค้กกี่บาทอ่ะจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะในข้อนี้นะคะแม่ต้องจ่ายเงินค่าขนมเค้กกี่บาทอ่ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ยชิ้นละ24บาทนะคะอ่ะมาพร้อมกันไม่เป็นไรอ่ะทุกคนจะต้องมีสติในการอ่านโจทย์ไม่งั้นโจทย์ของเราจะผิดได้ไหมผิดได้ในการหาคำตอบเราจะผิดไหมคะผิดเหมือนกันนะคะดังนั้นจากข้อนี้นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคิดว่า3คูณ24ถูกต้องไหมคะมีใครนำ24คูณ3ไหมนักเรียนคิดว่าคำตอบเท่ากันไหมคะระหว่าง3คูณ24กับ24คูณ3คำตอบของเราเท่ากันแต่ความหมายแตกต่างกันการที่มีเครื่องหมายคูณความหมายแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันจำนวนแรกที่เรานำมาคูณจำนวนแรกเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มหรือจำนวนครั้งที่นำไปบวกกันส่วนจำนวนที่2ที่นักเรียนนำมาคูณเราเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือจำนวนที่นักเรียนนำไปบวกกันได้ไหมคะเอาอีกหนึ่งรอบจำนวนแรกที่เป็น3เราเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือจำนวนครั้งที่บวกกันถ้านักเรียนเขียนในรูปการบวกข้อนี้นักเรียนจะได้เป็น24บวกกัน3ครั้งใช่ไม่ใช่ดังนั้น3ในที่นี้เราเรียกว่าจำนวนครั้งที่นำไปบวกกันแต่ถ้าทางการคูณเนี่ยเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มคูณกับ24 24คือสมาชิกในกลุ่มหรือจำนวนที่เป็นตัวเลขที่นักเรียนนำไปบวกกันอ้าวอย่าลืมประโยคสัญลักษณ์จะต้องเท่ากับเท่าไรอ้าวอีกหนึ่งรอบในการคูณนะคะจำนวนแรกเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มได้ไหมคะจำนวนแรกเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มจำนวนที่สองเราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มอ้าวเอาใหม่ไหนจำนวนแรกเราเรียกว่าอะไรนะคะจำนวนกลุ่มจำนวนที่สองเราเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มถามว่าทำไมนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของแต่ละจำนวนที่อยู่ในเครื่องหมายคูณเดี๋ยวเวลานักเรียนต้องสร้างโจทย์นักเรียนต้องสร้างให้ตรงกับความหมายของแต่ละเครื่องหมายได้ไหมคะดังนั้นอันนี้คุณครูแพลวเน้นย้ำแต่คำตอบเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วคำตอบเท่ากันไหมเท่ากันถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้เราก็จึงจะได้เป็น3คูณ24เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะอันดับแรกเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาหาคำตอบของ3คูณ24ได้เท่ากับเท่าไหร่โดยคุณครูแพลวจะใช้แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยยังจำแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยได้ไหมคะเรามาดูกัน24นั่นหมายถึงว่าจะมี24อยู่3กลุ่ม24แสดงแผ่นตาราง10ได้กี่แผ่นคะแผ่นตาราง10ก่อนแผ่นตาราง10ได้2แผ่นดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่แผ่นที่1ได้มาเป็น10แผ่นที่2ได้มาอีก10ตอนนี้ได้เป็นกี่10คะ20หรือ20ต่อมาเราครบยังของ24ยังขาดอีกเท่าไหร่เอ่ยขาดอีก4ดังนั้นคุณครูแพลวต้องใช้แผ่นตารางหน่วยอีกกี่แผ่นคะอีก4แผ่นคุณครูแพลวจึงใช้แผ่นตารางหน่วยอีก4แผ่นนะคะดังนั้นกลุ่มที่1ตรงนี้จะแสดงจำนวนคือ24เราต้องมี24ทั้งหมดกี่กลุ่มคะ3กลุ่มดังนั้นได้แล้วกลุ่มที่1คุณครูแพลวเพิ่มกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เห็นไหมคะความหมายแตกต่างกันจะเห็นได้ว่ามี24อยู่3กลุ่มดังนั้นเขียนเป็นการคูณได้เป็น3คูณ24มาช่วยกันหาคำตอบเราอยากหาคำตอบของการคูณโดยการนับตารางนักเรียนช่วยนับตาราง10หน่อยตาราง10ตอนนี้รวมทั้งหมดมีกี่แผ่นคะ6แผ่นแสดงเท่าไหร่เอ่ยแสดงเป็น60ดังนั้นมาเป็นนับได้มาไปแล้ว60แผ่นตารางหน่วยช่วยนับให้หน่อยค่ะแผ่นตารางหน่วยทั้งหมดตรงนี้นับรวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะ12ดังนั้นจะได้60กับ12หน่วยซึ่ง12หน่วยมีค่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ย10กับ2หน่วยเราจึงนำ10ไปรวมกับ60จึงได้เป็น
70ดังนั้นผลคูณของเรานะคะจึงได้มาเป็น72การคูณในข้อนี้3คูณกับ24จะได้เท่ากับ72แต่ทุกข้อนักเรียนจะใช้แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยทุกข้อได้ไหมคะไม่ได้อันนี้เรานำตัวอย่างมาให้นักเรียนเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราใช้แผ่นตาราง10หมายถึงแบบนี้แต่อีกหนึ่งวิธีของการคูณเราจะไปตั้งคูณดังนั้นวิธีการตั้งคูณของเรานะคะเราจะนำสมาชิกในกลุ่มเนี่ยไปเป็นตัวตั้งจำนวนกลุ่มไปเป็นตัวคูณดังนั้นในข้อนี้นะคะ3คูณกับ24อะไรเป็นสมาชิกในกลุ่มนะจำได้ไหม24ดังนั้นคุณครูแพรวเริ่มการนำ24เป็นตัวตั้งคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย3ที่เป็นจำนวนกลุ่มแหละขีดเส้นใต้1เส้นของจำนวนกลุ่มของเราในข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุขคูณแม่อะไรได้เอ่ยแม่3ได้ถูกต้องไหมคะเอาเริ่มแรกใครจำได้บ้างการคูณเราเริ่มคูณในหลักอะไรหลักหน่วยดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนจะต้องนำ3คูณอะไรคะอ้าว3คูณ4คราวนี้นักเรียนก็ต้องฝึกท่องสุขคูณของตนเอง3คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ยได้12นะคะ3คูณ4เนี่ยหลักหน่วยได้เป็น12ใส่อย่างไรดีคะเมื่อจำนวนผลคูณของเรามากกว่า10นะคะเราก็จะทดในหลักถัดไปทางซ้ายได้ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่2ในหลักหน่วยและทด1ในหลัก10ต่อไปเราก็สามารถโยงเส้นแบบนี้ได้สำหรับนักเรียนที่ไม่คล่องในการคูณสามารถทำแบบคุณครูแพลวได้เลยนะคะ3คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ2ได้6แต่ต้องนักเรียนสังเกตตอบมีทดไหมคะมีทดอีก1 10รวมเป็นเท่าไหร่เอ่ย70ถูกต้องไหมคะเมื่อกี้มีอยู่6แล้วทดอีก1จึงกลายเป็น70ดังนั้นเราจึงใส่7ในหลัก10เมื่อนักเรียนคูณครบแล้วได้ผลคูณแล้วเราขีดเส้นใต้2เส้นเราก็จะได้คำตอบคำตอบของเราตรงกันไหมคะ2วิธีนี้ตรงกันไหมคะตรงกันดังนั้นเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนสามารถตั้งคูณได้แบบคุณครูแพรวอ่ะคราวนี้วันนี้เราจะคูณจำนวนที่มากกว่า4หลักเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1พร้อมกันเลยอ่ะนักเรียนอ่านตัวอย่างที่1พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

ในตัวอย่างที่1 นะคะ7 คูณ 21,503 เท่ากับจำนวนใดจะเห็นได้ว่าโจทย์ของเรานะคะหลักมากขึ้นนะคะดังนั้นอันดับแรกในวันนี้เราจะแสดงวิธีทำโดยการตั้งคูณคุณครูแพลวบอกคุณแพลวเริ่มที่วิธีทำหลังจากนั้นนักเรียนมาดูพร้อมกันเวลานักเรียนจะปฏิบัติคุณครูบอกแล้วจำนวนที่นำไปเป็นตัวตั้งเราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มดังนั้นเรามาดูที่โจทย์ก่อน7เราเรียกว่าจำนวนอะไรนะใครจำได้7จำนวนกลุ่มอ่ะส่วน 21,503 เราเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มดังนั้นเราจะนำจำนวนสมาชิกในกลุ่มเป็นตัวตั้งคุณครูแพลวจึงนำ 21,503 มาเป็นตัวตั้งคูณด้วยจำนวนกลุ่มคือคูณด้วย7เมื่อนักเรียนตั้งคูณแบบนี้แล้วนักเรียนขีดเส้นใต้นักเรียนจะสังเกตว่าการเขียนการคูณแสดงวิธีทำเนี่ยนักคุณครูแพลวจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคตรงที่ผลลัพธ์หรือผลคูณของเรานั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางกับปลายทางอย่าลืมนะคะอ่ะคราวนี้ในข้อนี้นักเรียนจะต้องท่องสุคูณแม่อะไรได้แม่7ท่องสุคูณแม่7กันได้ไหมมั่นใจไหมมั่นใจนะคะดังนั้นนักเรียนต้นทางท่องได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะท่องสุคูณแม่7ได้หรือไม่คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนท่องสุคูณได้ตั้งแต่แม่2ถึงแม่12เลยนะคะเพื่อทำกิจกรรมของคุณครูนะคะสำหรับช่วงนี้อ่ะเริ่มแรกเวลาคูณเราจะเริ่มคูณในหลักอะไรนะหลักหน่วยดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มคูณในหลักหน่วยโดยการนำ7คูณอะไรคะเราจะนำ7คูณ3ในหลักหน่วยสำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่ถนัดการคูณนักเรียนสามารถโยงเส้นแบบคุณครูแพลวได้เลยนะคะอ่ะเริ่มจากการนำ7คูณ3 7คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย ได้เป็น21ใส่อย่างไรคะ ใส่1ในหลักหน่วยและทด2ในหลัก10นักเรียนต้องพูดหลักให้คุณครูด้วยอ่ะต่อไปเรานำ7คูณอะไรเอ่ย เราจะนำ7คูณ0ในหลัก10 7คูณ0ในหลัก10ได้0แต่มีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยมีทดอีก2มีทดอีก2จึงรวมเป็นเท่าไหร่คะ2เราจึงใส่2ในหลัก10ต่อไปนำ7คูณอะไรคะ7คูณ5ในหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยดังนั้นเรานำ7คูณ5ในหลักร้อย7คูณ5ได้เท่าไหร่ไหนท่องสุคูณถือว่านักเรียนนะคะสามารถท่องสุคูณแม่7ได้จริงเพราะนักเรียนตอบได้เลยนะคะอ่ะ7คูณ5ได้35ใส่อย่างไรดีใส่5ในหลักร้อยทด3ในหลักพันคุณครูแพรบอกแล้วให้พูดหลักด้วยนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจตรงกันทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะต่อไปเรานำ7คูณอะไรเอ่ย7คูณ1ในหลักพันดังนั้น7คูณ1ในหลักพันได้เท่าไหร่คะได้7ตอบเลยไหมทำอย่างไรต่อทดอีก3จึงรวมเป็น10ดังนั้นใส่อย่างไรดีใส่0ในหลักพันทด1ในหลักหมื่นอย่าลืมว่าพูดหลักให้คุณครูแพลวหน่อยนะคะอ่ะต่อไปนำ7คูณอะไรคะ7คูณ2ในหลักหมื่นดังนั้นคุณครูแพลวนำ7คูณ2ในหลักหมื่น7คูณ2ในหลักหมื่นได้เป็นอะไรเอ่ยได้เท่าไหร่เอ่ย7 2 14หรือ16มี2เสียงไหนท่องสุคูณแม่7 7 1 7 7 2ได้14นะคะดังนั้นถ้านักเรียนท่องสุคูณไม่คล่องคำตอบนักเรียนจะผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้นะคะได้มาเป็น14ตอบเลยไหมไม่ตอบทำอย่างไรดีทดอีก1จึงรวมเป็น15ใส่อย่างไรดีคะใส่15ได้เลยเพราะตอนนี้เราคูณครบทุกหลักแล้วดังนั้นคุณครูแพลวใส่15ได้เลยเราได้คำตอบอย่าลืมเมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นตาย2เส้นไหนอ่านผลคูณของเราพร้อมกันสิคะข้อนี้7คูณ 21,503 ได้เท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเป็นอันเสร็จหนึ่งข้อแต่จำได้ไหมคุณครูแพรบอกไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงว่านอกจากนักเรียนจะแสดงวิชาได้แล้วนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูว่าวิธีการดูว่าสมเหตุสมผลของคำตอบหรือไม่เราทำได้อย่างไรคุณครูแพรอยากจะตรวจสอบว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คุณครูแพลวเลยบอกว่าเดี๋ยวข้อนี้เรามาใช้การประมาณเราดูจากโจทย์นะคะ7คูณ 21,503

0: 3ดังนั้น7คูณเราเขียนเหมือนเดิม 21,500 นักเรียนคิดว่าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้างยังจำเรื่องการประมาณได้ไหมเต็มอะไรดีบ้างคะจำนวนนี้จะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้างมีเต็มหมื่นมีเต็มผ่านดังนั้นใช้ได้ทั้ง2เลยนะคะอ่านในข้อนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวขอใช้เป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มพันถ้าอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนต้องดูที่หลักอะไรนะหลักร้อยเอาหลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักร้อยเป็นเลข5หลักร้อยเป็นเลข5ทำอย่างไรคะเพิ่มขึ้นหรือคงเดิมเพิ่มขึ้นหลักอะไรเพิ่มขึ้นหลักพันเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้ประมาณแล้วได้มาเท่าไหร่คะ 22,000 คุณครูแพลวก็นำมาเขียนคราวนี้นักเรียนนำ7คูณ 22,000 จะเห็นว่าจำนวนของเราในหลักหน่วยถึงหลักร้อยเนี่ยเป็นเลข0ก็จะง่ายต่อการคูณนะคะอ่ะคุณครูแพรคูณมาให้แล้วนะคะจะได้เป็น 154,000 ซึ่งคำตอบของเราใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันนักเรียนสังเกตในข้อนี้เป็นการเพิ่มขึ้นถ้าเป็นการเพิ่มขึ้นเนี่ยคำตอบที่เราได้เนี่ยจะต้องน้อยกว่าถูกต้องไหมคะเพราะว่าคำตอบที่เราไปคูณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าเป็นการลดลงคำตอบของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าอย่างแน่นอนนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะผ่านไปในตัวอย่างที่1อ่านตัวอย่างที่2พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะอ่ะ 48,325 คูณ8เท่ากับจำนวนใดอ่ะมาในข้อนี้เราจะไปแสดงวิธีทำเรามาดูที่โจทย์ก่อน 48,325 เราเรียกว่าจำนวนอะไรนะจำนวนกลุ่มส่วน8เราเรียกว่าอะไรนะจำนวนสมาชิกในกลุ่มถ้าเราตั้งตามที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะต้องนำ8เป็นตัวตั้งคูณ 48,325 นักเรียนคิดว่ายากไหมคะยากไม่ยากถ้านักเรียนตั้งคูณแบบนี้ยากนะคะดังนั้นคุณครูแพลบอกว่าที่จริงแล้วการคูณที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่ามีสมบัติการสลับที่ดังนั้นเราจะมองใหม่ทุกคนตอนนี้ตั้งใจฟังนั่งตัวตรงก่อนหันหน้ามาคุณครูแพลสักครู่หนึ่งคราวนี้เราบอกว่าเรามีสมบัติการสลับที่การที่เรามี 48,325 คูณ8เราสามารถบอกในทำนองเดียวกันได้ว่าเท่ากับ8คูณกับ 48,325 เราเรียกว่าสมบัติการสลับที่ของการคูณดังนั้นนักเรียนก็สามารถเลือกใช้แบบที่2ได้เพื่อที่เราจะนำ 48,325 ไปเป็นตัวตั้งและนำ8ไปเป็นตัวคูณได้ไหมคะเพื่อง่ายต่อการคูณของเราดังนั้นในข้อนี้วิธีทำอันดับแรกนักเรียนจะนำอะไรเป็นตัวตั้งคะนำอะไรเป็นตัวตั้งดี 48,325 ทำไมถึงเรานำจำนวนนี้เป็นตัวตั้งได้นักเรียนก็แค่บอกว่าเรามีสมบัติการสลับที่ของการคูณได้ไหมคะหลังจากนั้นเรานำอะไรเป็นตัวคูณคะ8เป็นตัวคูณในข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนตั้งคูณเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนต้องท่องสุคูณแม่อะไรได้เอ่ยแม่8ท่องกันได้ไหม
1: ได
0: ้เริ่มแรกเราจะคูณเราต้องคูณในหลักอะไรคะหลักหน่วยไหนบอกพร้อมกันนํา8คูณอะไรเอ่ย
1: 8
0: เริ่มแรกนํา8คูณ5ในหลักหน่วย8คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 40
0: เท่าไหร่นะ
1: 40
0: หรือ40นะ40นะคะดังนั้น40ใส่อย่างไรดี
1: ใส
0: ่0และทด4นะคะต่อไปเราใส่0ในหลักหน่วยและทด4ในหลัก10ต่อไปเรานำ8คูณอะไรคะ
1: 2
0: นำ8คูณ2 10 8คูณ2ได้เป็น8 1 8 8 2 16แต่มีทดอีก4จึงรวมเป็น20ทุกครั้งนักเรียนสังเกตก่อนนะคะว่ามีทดในหลักนั้นไหมได้20ใส่อย่างไรดีคะใส่0ในหลัก10และทด2ในหลัก100ต่อไปนํา8คูณอะไรดี8คูณ3ในหลัก100 8คูณ3ในหลัก100ได้เท่าไหร่เอ่ย8คูณ3
1: 24
0: ในท่องสุคูณพร้อมกันถึง8คูณ38 1
1: 8
0: 2 16 8 3 24 24แต่สังเกตมีทดอีก2จึงรวมเป็น
1: 26
0: ใส่อย่างไรดี
1: ใส่2

0: ใส่6ในหลักร้อยและทด2ในหลักพันต่อไปนํา8คูณอะไร
1: 8
0: คูณ8นํา8คูณ8ในหลักพัน8คูณ8ในหลักพันได้เท่าไหร่เอ่ย88 64เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเป็นแม่8เนี่ยมีนักเรียนตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างแปลว่ายังมีนักเรียนที่ไม่คล่องการท่องสุขคูณแม่8นักเรียนต้องกลับไปฝึกนะคะอ่ะ8คูณ8ได้เป็น64แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น66ใส่อย่างไรดีคะ
1: ใส
0: ่6ในหลักพันและทด6ในหลักหมื่นต่อไปนํา8คูณอะไร8คูณ4ให้เวลาคิดสักเล็กน้อยอ้าว8คูณ4ได้8คูณ4ได้32แต่มีทดอีก6มีทดอีก6 38ใส่อย่างไรดีคะใส่38ได้เลยเพราะว่าทำไมเอ่ยเราคูณครบทุกหลักแล้วเมื่อคูณเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรต่อขีดเส้นใต้และใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นในข้อนี้ 48,325 คูณ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วอย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเราเรียกว่าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะในวันนี้เราใช้เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลดังนั้นคุณครูอยากรู้ว่า 386,600 เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่เราก็ใช้การประมาณอันดับแรกนักเรียนไปดูที่โจทย์ 48,325 นักเรียนคิดว่าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะเต็มอะไรได้บ้างเต็มหมื่นได้เต็มอะไรได้อีกคะเต็มพันเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราใช้การประมาณจำนวนเต็มพันไปแล้วเดี๋ยวข้อนี้ลองเป็นการประมาณจำนวนเต็มหมื่นดูบ้างในการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเราดูที่หลักอะไรนะหลักพันเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักพันเป็นเลข8หลักหมื่นคงเดิมหรือหลักหมื่นเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: จึงกลายเป็นเท่าไหร่คะ50,000คุณแพรก็ได้มาเป็น 50,000 คูณ8เจ๋งได้ว่าถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนี่ยเลขของเราจะง่ายขึ้นนักเรียนนํา 50,000 คูณ8หน่อยได้เท่าไหร่เอ่ยอันดับแรกคุณครูแบบบอกนักเรียนลองนํา8คูณ5สิคะ8คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 40
0: แล้วนักเรียนก็เติม0ต่อท้ายตามนี้นะคะดังนั้นคําตอบที่ได้ก็จะเป็น 400,000 ซึ่งคําตอบของเราใกล้เคียงกันมั้ยคะ
1: ใ
0: กล้เคียงกันแถมว่าข้อนี้เป็นการเพิ่มขึ้นคําตอบของเรานะคะไม่เกินจากผลที่ได้เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะได้ไหมคะสําหรับวันนี้เจนได้ว่าสิ่งสำคัญของการคูณถ้านักเรียนท่องสุขคูณไม่ได้นักเรียนก็จะหาผลลัพธ์ของเราไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนแสดงวิธีทำโดยการทําเป็นกลุ่มก่อนนะคะสําหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางมีกระดานอยู่แล้วนะคะสามารถทําลงในกระดานของตนเองสําหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจับคู่กันทําได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติลงสมุดของนักเรียนคนใดคนหนึ่งนะคะสําหรับในวันนี้มีให้ทําด้วยทั้งหมด2ข้อทุกคนเดี๋ยวคุณครูแพลวขอกําหนดก่อนในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่2คุณครูแพลวขอให้ปฏิบัติข้อที่1ได้ไหมคะได้ไหมคะได้กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ขอให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่2ได้ไหมคะทําลงในกระดานของเราสําหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแบ่งข้อให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วได้ออกมานําเสนอกันภายในห้องปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติการคูณในข้อนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ

0: ้าวเป็นอย่างไรบ้างคะไหนเสร็จแล้วหรือยังแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าไหนชูกระดานให้คุณแพลวดูหน่อยสำหรับนักเรียนต้นทางอ่ะโอเคเลยค่ะอ่ะไหนเดี๋ยวเราลองดูคำตอบกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ไหนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2อ่านคำตอบของตนเองพร้อมกันสิคะ
1: 114,620
0: 2กลุ่มนี้คำตอบไม่ตรงกันแปลว่าเดี๋ยวต้องมาดูคำตอบของคุณครูแพรว่าตรงกับใครอ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ไหนชูกระดานเนี่ยค่ะ3กลุ่มนี้ไหนอ่านคำตอบของตนเองพร้อมกันสิคะคำตอบตรงกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนวางกระดานแล้วนั่งตัวตรงหันหน้าหาคุณครูแพรวสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันอีก1รอบได้เลยอ่ะทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งสิ่งสำคัญของการคูณนักเรียนต้องท่องสุขคูณได้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนหันหน้าตัวตรงมาหาคุณครูแพรวก่อนค่ะพร้อมมั้ยคะมาดูกันที่ข้อที่1ในข้อที่1นะคะนักเรียนก็จะต้องมาหาคำตอบกันอันดับแรกนักเรียนจะเห็นได้ว่า 19,520 คูณ6ถูกต้องไหมคะเรามีสมบัติการสลับที่ของการคูณดังนั้นเราสามารถมองใหม่เป็น6คูณกับ 19,520 นักเรียนก็จะสามารถนำ 19,520 ไปเป็นตัวตั้งได้ตอนนี้นักเรียนทุกคนต้องทำอย่างไรคะหันหน้าตัวตรงมาฝั่งนี้ก่อนเพื่อเช็คของตนเองแล้วก็ข้อที่เราไม่ได้ทำนักเรียนจะได้ฟังทำความเข้าใจไปด้วยนะคะสำหรับในข้อนี้คุณครูแพรวจึงสามารถมาเขียนแสดงวิธีทำโดยการนำ 19,520 มาเป็นตัวตั้งคูณ6ที่เป็นตัวคูณนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะเริ่มหาผลคูณทำไมถึงตั้งคูณแบบนี้ได้นักเรียนก็แค่ตอบว่าเรามีสมบัติการสลับที่ของการคูณได้ไหมคะเริ่มแรกเดี๋ยวกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ต้องตั้งใจฟังเลยเพราะคำตอบของนักเรียนไม่ตรงกันเดี๋ยวจะได้เช็คว่ากลุ่มไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนทั้งห้องตอบพร้อมกันเริ่มแรกนำ6คูณอะไรคะ6คูณ0ได้0ใส่0นะคะต่อไปนำ6คูณอะไรเอ่ย6คูณ2ได้เป็น12ใส่2และทด1ต่อไปนำ6คูณอะไรคะ6คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย6 5 30ทดอีก1กลายเป็น31ใส่1ทด3อ้าวต่อไปนำ6คูณอะไรคะนำ6คูณ9 6คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ย6 954ทดอีก3ช่วยกันนับลูก6 9 54ทดอีก3ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย57ใส่7ทด5สุดท้ายนำ6คูณอะไรเอ่ย6คูณ1ได้6นะคะทดอีก5จึงรวมเป็น11ดังนั้นใส่11ได้เลยเพราะคูณครบทุกหลักแล้วนายอ่านคำตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบอย่าลืมขีดเส้นใต้พร้อมใส่เครื่องหมายจุลภาคทั้งห้องอ่านคำตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 17,120
0: นักเรียนคะเมื่อคุณครูที่ทำเป็นกลุ่มเราต้องช่วยกันตรวจสอบอีกหนึ่งรอบเผื่อบางคนนะคะท่องสุขุมไม่คล่องไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ได้ไหมคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องอีกสักหนึ่งรอบดังนั้นข้อนี้เขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบหน่อยนะคะในข้อนี้เรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนักเรียนคิดว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะข้อนี้เต็มอะไรดีเอ่ยเต็มอะไรได้บ้างเต็มหมื่นได้เต็มพันได้ข้อนี้คุณครูแพรขอประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเพราะง่ายต่อการหาคำตอบของเราการหาจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรนะหลักพันนะคะดังนั้นในหลักพันเป็นเลข9หลักหมื่นคงเดิมหรือหลักหมื่นเพิ่มขึ้นหลักหมื่นคงเดิมหรือหลักหมื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เอ่ย 20,000 ดังนั้นได้เป็น 20,000 คูณ6 20,000 คูณ6ได้เท่าไหร่

0: คะ20,000คูณ6ได้เป็น120,000คำตอบของเราใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงนะคะดังนั้นข้อนี้สมเหตุสมผลอย่าลืมนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้หรือเมื่อกี้เราทำเป็นกลุ่มมีเวลาเหลือนักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องได้อ่ะคราวนี้มาดูข้อที่2บ้างอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ4 คูณ 121,900 เท่ากับจำนวนใดดังนั้นในข้อนี้วิธีทำนักเรียนก็นำ 121,900 มาเป็นตัวตั้งได้เลยนะคะคูณ4งั้นข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุคูณแม่อะไรให้ได้เอ่ยแม่4ส่วนใหญ่ท่องได้ไหมคะได้นะคะคุณครูแววเชื่อว่าแม่2ถึงแม่5เนี่ยนักเรียนท่องกันได้อยู่แล้วนะคะไปฝึกฝนแม่6ถึงแม่12เพิ่มเติมให้หน่อยนะคะในวันนี้เริ่มแรกนำ4คูณอะไรคะช่วยกันตอบทั้งห้องเรียนเลยนะคะทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางเลย4คูณ0ได้0ต่อไปล่ะคะ4คูณ0ได้4คูณ0ได้0ต่อไปนำ4คูณอะไรเอ่ย4คูณ9ได้เท่าไหร่คะ4 9 36ใส่นักเรียนก็ใส่6และทด3ต่อไปนำ4คูณอะไรคะ4คูณ1ได้4แต่มีทดอีก3รวมเป็นเท่าไหร่เอ่ย7นะคะเราสามารถใส่7ได้เลยนะคะต่อไปนำ4คูณอะไรเอ่ย4คูณ2ได้8มีทดไหมหลังนี้ไม่มีใส่8ได้เลยนะคะต่อไปนำ4คูณอะไรคะนำ4คูณ1ได้4นะคะนักเรียนก็สามารถใส่4ได้เลยอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยไหนตอบพร้อมกันค่ะ
1: 47,600
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกลุ่มในวันนี้อย่าลืมเวลาตอบเป็นตัวเลขไทยและสุดท้ายมาหาความสมเหตุสมผลของคำตอบกันหน่อยในข้อนี้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะเราประมาณเต็มแสนได้ประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้เดี๋ยวในข้อนี้คุณครูแพรขอเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดังนั้นจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นต้องดูที่หลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ยหลักพันดังนั้นในหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข1ในหลักพันเป็นเลข1ในหลักหมื่นของเราคงเดิมหรือเพิ่มขึ้น
1: คงเด
0: ิ
1: ม
0: คงเดิมนะคะดังนั้นในหลักหมื่นของเราคงเดิมจึงได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย120,000เราก็นํา4นะคะมาคูณกับ120,000จะเห็นได้ว่าในข้อนี้เป็นการคงเดิมคําตอบที่เราได้จะต้องมากกว่าคําตอบที่เราได้จากการประมาณได้มั้ยคะ4คูณกับ 120,000 นะคะจะได้มาเป็น 480,000 ซึ่งคำตอบของเรามากกว่าไหมคะมากกว่านะคะดังนั้นในข้อนี้จะเห็นได้ว่าทั้งคำตอบของเรามากกว่าคำตอบของเราใกล้เคียงสมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถใช้การประมาณนะคะส่วนตรงนี้ไปทําแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคําถามกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาสรุปบทเรียนกันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่เหลือนะคะกลับไปเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไม่เอ่ยนะคะเนื่องจากเวลาของเรานะคะค่อนข้างเหลือน้อยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาให้นักเรียนตอบคําถามไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มาสรุปบทเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่แบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามชวนคิดกันสักเล็กน้อยนะคะในวันนี้นะคะมาอ่านคำถามที่1พร้อมกันเลยค่ะ

คิดว่าคูณในหลักใดก่อนหลักอะไรเอ่ยเราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะแล้วก็ค่อยเริ่มคูณหลักถัดไปต่อไปเรื่อยๆดังนั้นในหลักแรกที่เราจะคูณเราคูณในหลักหน่วยนักเรียนไปคูณในหลัก10ก่อนเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราจะเริ่มคูณในหลักหน่วยก่อนเสมออ่ะไหนอ่านคำถามที่2พร้อมกันค่ะลองนึกสิคะถ้าผลคูณของเราเป็นจำนวน2หลักนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องทำอย่างไรอย่างเช่น20ผลคูณนักเรียนได้เป็น20นักเรียนทำอย่างไรกับผลคูณนี้ดีเราจะใส่หลักหน่วยไว้ในหลักนั้นและทดจำนวนที่เป็นตั้งแต่หลัก10ไปในหลักถัดไปทางซ้ายถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะทดจำนวนที่ครบ10ไปในหลักถัดไปทางซ้ายอย่าลืมนะคะนักเรียนใส่ค่าในหลักนั้นด้วยของแต่ละจำนวนได้ไหมคะอ่ะจากวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักสิ่งสำคัญเลยนักเรียนจะต้องท่องสุขคูณได้แล้วก็นักเรียนจะต้องรู้หลักในการคูณนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะในการเรียนของเรานะคะการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนหลายหลักของเราที่เราได้เรียนไปนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเริ่มแรกนักเรียนสามารถทำโดยการคูณจำนวนในหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนหลักที่อยู่ทางขวาสุดเราเรียกว่าหลักอะไรนะคะหลักที่อยู่ทางขวาสุดเราเรียกว่าหลักอะไรเลยหลักหน่วยนะคะก่อนแล้วจึงคูณในหลักถัดไปทางซ้ายมือมาก็ได้แก่หลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปเรื่อยๆตามแต่ละโจทย์ของเรานะคะสิ่งสำคัญนะคะเมื่อในหลักใดนะคะครบ10หรือมากกว่า10ให้นักเรียนทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับผลคูณในหลักถัดไปทางซ้ายก็เหมือนที่นักเรียนตอบคุณครูว่าเราใส่หลักอะไรไว้ทดอะไรในหลักถัดไปได้ไหมคะอย่าลืมในวันนี้นอกจากนักเรียนแสดงวิธีการคูณได้แล้วคุณครูเพลนะคะอยากให้นักเรียนไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยได้ไหมคะเราใช้เรื่องอะไรมาช่วยเหลือแล้วนะคะในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบการประมาณนะคะนักเรียนลองกลับไปทำด้วยเป็นการประมาณของเรานะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะอยากฝากแบบฝึกหัด 1.25 ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.25 ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็คอยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะสำหรับนักเรียนนะคะแบบฝึกหัดของเราอร่อยลองเปิดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่56นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะจะมีข้อที่1ข้อที่1เขาให้เราทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนแสดงวิธีทำมีกี่ข้อคะ2ข้อย่อยนะคะในข้อ1ใหญ่นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนทำเหมือนกับที่เราได้ลองปฏิบัติเมื่อกี้เลยได้ไหมคะคุณครูแพลจะได้มาตรวจสอบว่านักเรียนทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะมี2ข้อด้วยการฝากนักเรียนกลับไปทำนะคะหากใครสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักเรียนสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้หลังจากบรรทัดตอบแล้วนะคะเมื่อนักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขทายเสร็จแล้วนักเรียนก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้สองข้อนี้แต่ฝากอีกด้วยคือข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่เขาให้เราทำอย่างไรเอ่ยข้อ2ใหญ่เขาให้เราทำอย่างไรคะเติมผลคูณนะคะก็จะมีในด้วยกันทั้งหมด6ข้อย่อยนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถคูณแบบแนวนอนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางนะคะเฉลยให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจะได้มาทำพร้อมกันระหว่างนี้เดี๋ยวนักเรียนลองดูแบบฝึกหัดของตนเองสักครู่หนึ่งได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวคุณครูแพลขึ้นแบบฝึกหัดให้นักเรียนสักครู่หนึ่งค่ะ

เดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะฝากแบบฝึกหัดนี้ให้กับนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะฝากนักเรียนทุกคนเลยนะคะทำแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะโดยนักเรียนต้องฝึกท่องสุขคูณเองด้วยนะคะเพื่อจะได้ผลลัพธ์ของเรานะคะนักเรียนจะต้องกลับไปฝึกท่องสุขคูณด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนทุกคนหันมามองพร้อมกันก่อนนะคะในชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของอะไรไหนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นักเรียนรู้จักเปล่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างไม่รู้จักเดี๋ยวเรามารู้จักกันในชั่วโมงต่อไปนะคะคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดของตนเองพร้อมกับกลับไปท่องสุขคูณด้วยนะคะสามารถฝึกท่องสุขคูณกับผู้ปกครองแล้วก็มาท่องสุขคูณกับคุณครูได้ที่โรงเรียนนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.26 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้นักเรียนปลายทางเนี่ยฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันอย่าลืมมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวได้ในเวลาว่างนะคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปท่องสุขูลและทำแบบฝึกหัดของครูแพลวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณ

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

วันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ไม่มีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
6: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
6: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
6: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
7: ยังไงหรอ
6: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปเรือน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
7: ดีดี
6: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฝ่ายอีกยกมือขึ้นค่ะ
8: ลูกมะเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะมะ
8: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมา
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนนะครับและวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์จากใบตองนะครับประเภทกลวยดอกไม้นะครับเด็กๆครับวันนี้เด็กๆได้เตรียมใบตองแล้วก็ดอกไม้มาหรือเปล่าครับเตรียมมาไม่เอ่ยเตรียมมานะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับครูวิสังเกตแล้วนะครับทุกคนได้เตรียมมาแล้วนะครับพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือฝึกปฏิบัตินั้นนะครับครูวินะครับขอแจ้งถึงจุดประสงค์แล้วก็เนื้อหาก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับเชื่อได้ว่าง่ายมากเลยนะครับนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการประดิษฐ์กลวยดอกไม้ได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถประดิษฐ์กลวยดอกไม้ได้อย่างสวยงามและสามารถนำไปใช้งานได้จริงด้วยนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการประดิษฐ์กลวยดอกไม้นะครับหลังจากที่เราฝึกประดิษฐ์ไปในวันนี้นะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆนะครับสามารถที่จะนำไปไหว้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับนั่นก็เป็นการเห็นคุณค่าของการประดิษฐ์กลวยดอกไม้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับยืดตัวให้ตรงพร้อมกับตั้งสติดีๆนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับที่อยากจะมาถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคำถามนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับใบตองสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับใบตองสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างซึ่งลักษณะของใบตองนั้นก็จะมีใบเป็นสีเขียวใช่ไหมครับทำอะไรได้บ้างนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางไม่แย่งกันตอบนะครับการที่จะตอบนั้นจะต้องยกมือขึ้นนะครับหลังจากนั้นจึงตอบตามลำดับคิวกับครูปลายทางได้เลยครับและระหว่างที่นักเรียนปลายทางตอบนะครับครูวิก็อยากจะฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับตอนนี้กลุ่มไหนใครอยากเป็นตัวแทนตอบบ้างครับขอยกมือให้ชื่นใจหน่อยครับ

0: โอ้โหมีทุกกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มที่1กันเลยนะครับตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่1 1ครับ
1: ห่ออาหารค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับใช้ในการห่ออาหารสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันบ้างนะครับ
1: ทำกระทงค่ะ
0: สุดยอดมากเลยนะครับนำไปประดิษฐ์เป็นกระทงนะครับและก็ขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนได้ไหมครับเชิญเลยครับ
2: ทำกล้วยดอกไม้ค่ะ
0: ทำกล้วยดอกไม้สุดยอดมากเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนครับเชิญเลยครับ
3: ทำงานประดิษฐ์ครับ
0: ทำงานประดิษฐ์เก่งมากเลยครับกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่5ครับ1คนครับเชิญเลยครับ
4: ทำบายสีค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับซึ่งนะครับใบตองนั้นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับดังที่เราจะนำใบตองวันนี้นะครับมาประดิษฐ์เป็นกล้วยดอกไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันบ้างว่าการประดิษฐ์กล้วยดอกไม้นั้นจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะครับสำหรับข้อที่1เลยนะครับก็คือใบตองนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับใบตองที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นใบตองตานีนะครับซึ่งใบตองตานีนั้นจะมีความเหนียวความเขียวแล้วก็มีความคงทนมากกว่าชนิดอื่นๆนะครับอย่างที่2เลยก็คือไม้กรัดนะครับใช้ในการกรัดกรวยนะครับให้แน่นนะครับแล้วก็3นะครับก็คือกรรไกรนะครับใช้ในการตัดดอกไม้ตัดใบตองนะครับอย่างที่4ก็คือดอกไม้นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ในบ้านของเรานะครับหรืออาจจะเป็นดอกไม้หอมก็ได้นะครับที่เราจะนำมาใส่กรวยดอกไม้นะครับแล้วก็5นะครับก็คือธูปและเทียนนะครับมาถึงขั้นตอนการประดิษฐ์กล้วยดอกไม้แล้วนะครับขอให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางนะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับก็คือสาระสำคัญของเรานะครับเพื่อที่จะได้ประดิษฐ์ถูกต้องนะครับสำหรับขั้นตอนที่1นั้นนะครับเริ่มจากเราจะต้องเช็ดใบตองนะครับด้วยผ้านะครับให้สะอาดหรืออาจจะใช้ผ้าไปชุบน้ำนะครับบิดให้หมาดแล้วก็นำมาเช็ดนะครับเช็ดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งใบตองจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านมันกับด้านนวลนะครับเช็ดให้ครบนะครับขั้นที่2นะครับฉีกใบตองกว้างนะครับ8นิ้วยาว12นิ้วโดยประมาณนะครับจำนวน2ชิ้นนะครับดังรูปภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะครับขั้นตอนที่3นะครับนำใบตองมาทบซ้อนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับให้อยู่2แผ่นนะครับหรือ2ชิ้นนะครับขั้นตอนที่4นะครับม้วนใบตองจากริมด้านขวาเข้ามาทบด้วยกันนะครับแล้วให้ใช้นะครับมือซ้ายของเรากดไว้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นกรวยอย่างสวยงามและก็ไม่เคลื่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นที่5ม้วนใบตองนะครับให้ปลายแหลมอยู่ตรงกลางของใบตองนะครับอาจจะใช้นิ้วชี้กดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ใบตองนั้นไม่เคลื่อนนะครับขั้นที่6นะครับม้วนเข้ามาจนสุดปลายของใบตองในลักษณะแบบนี้เลยนะครับค่อยๆม้วนนะครับพยายามอย่าให้ใบตองแตกนะครับหรือฉีกจะทำให้ม้วนกรวยไม่ได้นะครับขั้นที่7นะครับม้วนกรวยใบตองให้แน่นเลยนะครับซึ่งขนาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยว่าอยากจะได้ขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับแต่สิ่งจะต้องแน่นนะครับขั้นที่8นะครับใช้ไม้กรัดนะครับกรัดยึดปลายใบตองไม่ให้หลุดนะครับเวลาที่เด็กๆใช้ไม้กรัดนั้นนะครับเด็กๆต้องแทงเฉียงขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าแทงตรงๆนะครับอาจจะทำให้ใบตองแตกแล้วเวลาที่เราจับกรวยดอกไม้นั้นไม้กรัดนั้นก็จะแทงมือเราครับฉะนั้นแล้วต้องแทงเฉียงๆนะครับขั้นที่9นะครับตัดกรวยใบตองนะครับให้ขอบกรวยนั้นเสมอกันเลยนะครับดังนั้นต้องค่อยๆตัดนะครับเพราะว่าใบตองนั้นซ้อนกัน2แผ่นใช่ไหมครับก็จะมีความหนาจะต้องระมัดระวัง ขั้นที่10นะครับเราก็จะได้กรวยใบตองที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วนะครับก็จะมีรูปลักษณ์รูปทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็ขั้นที่11นะครับเราก็จะนำดอกไม้ที่เราเก็บมาจากที่บ้านนะครับมาใส่ในกรวยพร้อมกับธูปเทียนนะครับให้สวยงามดังรูปภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะครับง่ายมากนะครับจะต้องใส่ดอกไม้ก่อนนะครับแล้วจึงใส่ธูปเทียนนะครับสุดท้ายเราก็จะได้กรวยดอกไม้ที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับเด็กๆคิดว่าง่ายหรือยากครับง่ายมากใช่ไหมครับเชื่อได้ว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ก่อนที่จะลงมือทำนั้นครูวินะครับขอสาธิตให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางรับชมก่อนนะครับเด็กๆพร้อมรับชมไหมครับ
5: พร
0: ้
5: อม
0: รับชมใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนั้นนะครับครูวิก็มีประเด็นนะครับคำถามที่อยากจะถามนักเรียนนะครับว่าหลังจากที่เราประดิษฐ์ไปแล้วนั้นกล้วยดอกไม้ของเราจะมีประโยชน์อย่างไรครับเป็นกล้วยดอกไม้ที่สวยงามแล้วเรานำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับนำไปไหว้ครูไหว้คุณพ่อคุณแม่มีอะไรอีกครับไหว้พระตรงกับคำตอบครูวิหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับประโยชน์ของการประดิษฐ์กรวยดอกไม้นั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับใช้ในการไหว้ครูบาอาจารย์นะครับที่เราเคารพนับถือหรือผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เรานั่นเองนะครับขั้นที่2นะครับก็คือใช้บูชาพระนะครับและข้อที่3นะครับใช้ในการทำบุญต่างๆนะครับตามประเพณีในชุมชนของเราหรือบ้านของเรานะครับและข้อที่4นั้นนะครับใช้ในการทำพิธีกรรมต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของการประดิษฐ์กล้วยดอกไม้นะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆทุกคนนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูวิจะมาสาธิตจริงๆแล้วนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
5: พ
0: ร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตจากครูวิกันเลยนะครับว่าการประดิษฐ์กล้วยดอกไม้นั้นจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับการประดิษฐ์กรวยดอกไม้จากใบตองในวันนี้นะครับวันนี้นักเรียนจะได้ประดิษฐ์มาในรูปลักษณะแบบนี้เลยครับสวยงามใช่ไหมครับสามารถที่จะนำไปบูชาพระหรือไหว้ครูก็ได้นะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับสิ่งแรกเลยก็คือใบตองนะครับสำหรับใบตองในวันนี้ครูวิเลือกใช้ใบตองตานีนะครับเพราะมีความเขียวสวยงามครับอย่างต่อไปก็คือดอกไม้นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในที่บ้านของครูวินะครับถ้านักเรียนปลายทางมีชนิดไหนก็สามารถใช้ชนิดนั้นได้เลยนะครับอย่างต่อไปก็คือธูปเทียนครับแล้วก็ไม้กระดครับตามมาด้วยกรรไกรสิ่งสำคัญขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อให้ใบตองสวยงามจะต้องมีผ้าสำหรับเช็ดใบตองด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่ากรวยดอกมันมีวิธีการทำอย่างไรครับขั้นตอนที่1 นะครับนักเรียนหยิบใบตองออกมาเลยนะครับใบตองวันนี้สวยมากเลยครับเด็กๆอย่างที่ครูได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับใบตองต้องเป็นใบตองตานีเท่านั้นนะครับสำหรับงานประดิษฐ์และจะต้องทำความสะอาดก่อนเลยอันดับที่1 นะครับครูวิเลือกใช้ผ้านะครับสำหรับเช็ดใบตองนะครับเวลาเช็ดใบตองให้เด็กๆสังเกตดูนะครับว่าเราจะต้องเช็ดไปตามผิวของใบตองเป็นเส้นแบบนี้นะครับนี่เช็ดให้สะอาดเลยนะครับสัก2ครั้งนะครับด้านที่นักเรียนเห็นนี่ก็คือด้านมันของใบตองนะครับจะมีสีเขียวเข้มครับหลังจากนั้นครับเราก็จะพลิกไปเช็ดด้านนวลของใบตองกันบ้างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2นั้นนะครับเราจะมาทำการฉีกใบตองนะครับซึ่งวันนี้จะใช้ทั้งหมดอยู่2แผ่นนะครับต่อ1กรวยนะครับวิธีการฉีกใบตองนักเรียนอาจจะประมาณการนะครับโดยการฉีกนะครับ8ถึง10นิ้วนะครับต่อ1แผ่นนะครับหรืออาจจะประมาณการได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2นะครับหลังจากนั้นก็ฉีกครับฉีกไว้เลยนะครับ ถุงนี้เสร็จแล้วก็อาจจะตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตจำนวน2กรวยนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นครูจะต้องเตรียมให้นักเรียนถึง4ชิ้นนะครับตอนนี้เราได้ใบตองที่สำหรับจะทำกรวยดอกไม้แล้วนะครับสำหรับใบตองที่เหลือนะครับนักเรียนก็พับเก็บไว้ในตะกร้าที่เดิมก่อนนะครับทำไปเก็บไปนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับไม่ควรจะปล่อยให้โต๊ะของเรานั้นสกปรกเลอะเทอะนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนสำคัญในวันนี้นะครับก็คือการทำกรวยนะครับเราก็จะนำใบตองจำนวน2แผ่นในลักษณะแบบนี้นะครับมานะครับ1แผ่นแรกนะครับให้วางลงแบบนี้ครับอีกแผ่นนะครับทบไปนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าคุณครูวิจะเอาด้านมันนะครับไว้ด้านล่างแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเอาด้านมันนั้นไว้ด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็ด้านนวล นั้นจะทบกันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการทำนะครับง่ายมากเลยครับเราจะเริ่มจาก1นะครับเราจะใช้มือซ้ายของเราทับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็มือขวานะครับก็จะนำมาจับมุมตรงนี้นะครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าครูวิจะใช้นิ้วชี้นะครับเริ่มม้วนเข้ามาแล้วนะครับหลังจากเริ่มม้วนแบบนี้มาปุ๊บมือด้านซ้ายนะครับให้นำมากดทับตรงกลางแบบนี้ไว้นะครับมาดูกันเลยนะครับค่อยๆม้วนมานะครับแล้วใช้นิ้วชี้หรือมือซ้ายตรงนี้ทับไว้นะครับพยายามให้ปลายของเขาแหลมที่สุดนะครับนี่ค่อยๆม้วนไปเลยครับม้วนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ลักษณะกรวยที่สวยงามแบบนี้ครับขนาดสามารถปรับได้นะครับเด็กๆด้วยการให้นักเรียนนะครับจับเอาตรงนี้นะครับค่อยม้วนเข้าไปอีกนะครับอยากจะได้กรวยเล็กหรือใหญ่ก็สามารถที่จะปรับส่วนนี้ได้นะครับนี่อยากได้เล็กๆแล้วก็ม้วนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเห็นรอยต่อตรงนี้ใช่ไหมครับที่ม้วนอยู่ครูวิก็จะหยิบเอาไม้กลัดนะครับเราก็จะนำมากลัดนะครับด้วยการแทงลงไปนะครับหลังจากนั้นก็งัดขึ้นนะครับค่อยๆนะครับระวังทะลุมือของตัวเองนะครับนี่หักแบบนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนทันทีนะครับดังนั้นจะต้องให้แข็งแรงนิดนึงนะครับไม้กัดนะครับเรียบร้อยแล้วครับกัดในลักษณะแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเราก็จะมาตัดตรงปลายตรงนี้ทิ้งครับใช้กรรไกรนะครับเด็กๆตัดไปเลยครับให้เป็นลักษณะเท่าๆกันแบบนี้นะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเท่าๆกันนะครับสาธิตอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการทำกรวยนะครับให้เด็กๆตั้งใจชมให้ดีเลยนะครับเริ่มจากเราจะต้องเอาใบตองมา2ชิ้นใช่ไหมครับ2แผ่นในลักษณะแบบนี้นะครับชิ้นแรกนะครับให้เอาด้านมันนั้นลงใช่ไหมครับหลังจากนั้นอีกชิ้นหนึ่งเอาด้านมันขึ้นนะครับทับกันในลักษณะแบบนี้ครับมือด้านซ้ายกดไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เคลื่อนนะครับหลังจากนั้นเราจึงเริ่มนะครับมือขวาจับมุมนะครับบิดให้เป็นกรวยหรือม้วนเข้ามานะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนมือซ้ายนะครับมาทับตรงกลางสังเกตดีๆนะครับแล้วค่อยๆม้วนนะครับม้วนไปเรื่อยๆต้องเบามือด้วยนะครับอย่าทำแรงเกินใบตองนั้นอาจจะฉีกแตกได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้เลยลักษณะที่สวยงามเป็นกรวยนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องใช้ไม้กลัดนะครับมายึดนะครับเพื่อให้ใบตองนั้นติดกันนะครับโดยการแทงลงไปหลังจากนั้นก็แทงขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ครับในกรณีถ้าไม้กลัดยาวเกินไปแบบนี้นะครับครูวิแนะนำให้นักเรียนครับหักได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็ใช้กรรไกรครับตัดนะครับด้านบนให้เท่ากันเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กรวยที่สวยงามมานะครับในลักษณะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำกรวยที่เราประดิษฐ์เสร็จแล้วนะครับไปใส่ดอกไม้กันครับเดี๋ยวครูวิขอหยิบดอกไม้นะครับมาก่อนเลยนะครับ ดอกสีชมพูนี้เขาเรียกว่าดอกคาร์เนชั่นนะครับสำหรับถ้านักเรียนปลายทางไม่มีดอกคาร์เนชั่นสามารถใช้ดอกมัมดอกเบญจมาศนะครับหรือถ้าเป็นใบไม้อาจจะใช้ใบโก

นหรือใบที่มีสีสันสวยงามก็สามารถที่จะนำมาใส่กรวยได้นะครับตอนนี้นะครับได้ลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับจะได้เป็นช่อแบบนี้นะครับเด็กๆเราก็จะนำช่อดอกไม้ตรงนี้นะครับมาใส่ในกรวยครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับใส่ให้แน่นเลยนะครับแล้วก็จัดทรงให้สวยงามครับเด็กๆอย่าลืมอาจจะมีดอกเล็กดอกน้อยนะครับเสริมแซมเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะนำธูปเทียนที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่เข้าไปครับเราก็จะได้กรวยดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้นะครับง่ายไหมครับเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมครับเชื่อเดี๋ยวว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการประดิษฐ์กรวยดอกไม้จากคุณครูนะครับเด็กๆเห็นแล้วง่ายหรือยากครับอยากทำหรือยังเอ่ยอยากครับอยากทำแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับมอบหมายให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางปลายทางนะครับประดิษฐ์กรวยดอกไม้นะครับซึ่งจะให้ทำเป็นรายบุคคลนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับขอให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์นะครับก่อนที่จะลงมือฝึกปฏิบัตินะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะครับและระหว่างที่เด็กๆนั้นทำกิจกรรมนะครับอย่าลืมว่าจะต้องทำไปเก็บไปนะครับไม่สร้างความสกปรกบนห้องเรียนของเรานะครับและครูวิก็จะมีกิจกรรมนะครับร่วมสนุกกับครูที่อยู่ต้นทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูนะครับช่วยเก็บภาพเด็กๆขณะที่ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้เด็กๆนะครับฝึกส่งอีเมลมาทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับครูวิจะช่วยประเมินและให้คะแนนกับนักเรียนด้วยนะครับและตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางทำเสร็จไหมครับแต่นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำเสร็จแล้วก็สวยงามทุกกลุ่มเลยนะครับครูวิขอชื่นชมนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปได้ดังนี้เลยนะครับการประดิษฐ์กลวยดอกไม้นะครับสามารถใช้ในการบูชาพระหรือใช้ในการทำบุญต่างๆควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพจะช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์จากกระดาษนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับได้แก่กระดาษสีต่างๆนะครับกรรไกรแล้วก็ใบงาน2เรื่องงานประดิษฐ์จากกระดาษนะครับสำหรับใบความรู้แล้วก็ใบงานนั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าบบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิทตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิทตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะรับหรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกัน

0: แถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
2: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
2: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
2: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
3: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
4: สงฆ์
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
5: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะใน dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
4: ครับ
5: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่

0: เส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: สวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
3: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
4: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
3: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธาตุช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
3: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ไปให้เด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
4: ค่ะ

0: ของไทยเพื่อแผ่นดิน
1: ว้าว
0: เอาล่ะเรามาถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
2: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
0: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่ง

0: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์เองมากมายทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราชเสมอมา
1: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล AI วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
2: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนที่บ้านเรา
0: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสะท้อนให้เห็นภาพความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
2: ร่มเย็นรู้สึกปลาบลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
0: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีง่ายเลยนะ
3: ทำยังไงหรอคะคุณเวลา
0: ขอเพียงพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว
3: ขอบคุณนะคะคุณเวลาจากนี้ไปเรามาทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะ
0: ร่มเย็นเป็นสุขอ้าวหลับคาเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเหรอลูกทำการบ้านเสร็จไหมเนี่ย
2: นี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเป็นสุขฝันเหมือนเล่าหรือเปล่าอ่ะ
1: ฝันแต่เราฝันเหมือนจริงมากเลยนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำหน้าที่ของเด็กไทยให้ดีเพื่อในหลวงของเราจริงไหม
2: ใช่เอาล่ะเรามาเขียนการบ้านพระมหากรุณาธิคุณของ10รัชกาลให้เสียเถอะ
0: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อผองประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนาน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดับจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเอาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: นักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
5: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร
6: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ

0: ยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข
0: ้
4: อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
1: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เป็นเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
4: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
5: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะ

0: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
1: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะครับหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์น้ําณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีก

0: กระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเทียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่ดับเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรหรือให้ประสงค์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
0: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งที่ตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแต่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลนึงนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมน่านนะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดแล้วกรมชลประทานเองนะครับจะเขื่อนภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการณ์ว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4-5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา4-5ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทั้งนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้อง

0: ีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะเย็นนี้นะครับจะค่อยๆกระเถิบขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันนะครับก็คงประมาณสักร่วมๆ40ถึง50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4ที่5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับจะเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตอนตกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำตะจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากนครสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ครับท่านผอครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอในแน่นอนสุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ
0: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เองสามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนภูมิพลนะครับส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่แม่น้ำน่านครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับแต่ถ้ามีช่องว่างอยู่ก็รวม 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจากเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่าวกระแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวังยมน่านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราก็มีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เรียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107%นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ครับ
0: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตัวนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อการ

0: น้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี
1: ้ครับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเทศนะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับ
1: ต
0: อนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านมันมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่ามันตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่หนึ่งคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมเสากบิลบุรีครับมันจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที
1: ่
0: ใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ช่วงบางพวงที่ผ่านน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ช่วงท่าแหช่วงบางพวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบิลบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที่กบิลบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตัวนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงน
1: ี
0: ้อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ค่อนข้างจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
1: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนครับตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี
2: ้
1: ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไร่นาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันแล้วครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางแล้วภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ถ้าเกิดเห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกมันมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
2: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกตอนนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับ น้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานคร
2: ค่ะ
0: โดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นจะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ตั้งสถานีสูบน้ำนะครับคลองแสนแสบสถานีสูบน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลาย

0: สถานีนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองมะขามนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลายที่แล้วครับไม่ว่าเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายๆสถานีช่วยในการสูบออกครับซึ่งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ยต้องแบ่งเป็น2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่เราระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รับทราบนะครับว่าน้ำเหนือมาเราจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงน
1: ี้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900 กับการเกือบครึ่งไหมครับเขื่อนเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะ
1: ครับ
0: น้ำเจ้าพระยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าก็ไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่ายังไงในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดู

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุทธประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคกลางกันครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนของภาคกลางครับนักเรียนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดีกันนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็พัฒนาการจนมาถึงยุคทวารวดีนะครับระหว่างชมวิดีทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดแล้วก็บันทึกได้นะครับหลังจบวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
3: พร
2: ้อมครับ
4: คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยพัฒนาจากชุมชนหมู่บ้านสู่สังคมเมืองภายใต้ปัจจัยสำคัญได้แก่พื้นฐานความเจริญภายในเช่นความสามารถในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นเหตุให้จำนวนประชากรขยายตัวความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะโดยเฉพาะเหล็กและการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกับชุมชนภายนอกที่อยู่ไกลออกไปทำให้พัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมืองยุคเริ่มต้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ตอนต้นเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งโบราณคดีจันเสนจังหวัดนครสวรรค์และแหล่งโบราณคดีเนินอู่โลกจังหวัดนครราชสีมาเรา 2,000 ปีที่ผ่านมาเกิดการขยายตัวของเส้นทางการค้าโลกโดยเฉพาะทางทะเลอาณาจักรสำคัญในเวลานั้นเช่นโรมันเปอร์เซียอินเดียและจีนเปิดเส้นทางการค้าอย่างกว้างขวางดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านการค้าสำคัญที่เรียกว่าสุวรรณภูมิมีบันทึกอยู่ในเอกสารและแผนที่โบราณของพ่อค้าชาวอินเดียจีนและตะวันออกกลางหลายฉบับปรากฏหลักฐานสำคัญเป็นโบราณวัตถุที่มีแหล่งผลิตจากต่างประเทศที่พบจากแหล่งโบราณคดีสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์หรือสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นของประเทศไทยทุกภูมิภาคเช่นตะเกียงโรมันสำริดพบจากแหล่งโบราณคดีพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีเหรียญกษาปอาหรับและโรมันพบจากเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีปูนปั้นรูปใบหน้าของพ่อค้าชาวตะวันออกกลางซึ่งพบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมการค้าทางทะเลก่อให้เกิดเมืองท่าโบราณที่สำคัญในดินแดนประเทศไทยจำนวนมากส่วนใหญ่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง15หรือราว 1,100 ถึง 1,400 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในคาบสมุทรภาคใต้มีหลักฐานที่แสดงถึงเมืองท่าต่างๆเช่นแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วแหล่งโบราณคดีเขาเสกจังหวัดชุมพรแหล่งโบราณคดี

ที่แหลมโพจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งโบราณคดีควนลูกปัดจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีบ้านทุ่งตึกจังหวัดพังงาความหลากหลายและจำนวนของโบราณวัตถุที่พบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าในเวลานั้นแสดงให้เห็นถึงการเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่ที่ค้าขายกับชุมชนที่หลากหลายทั้งใกล้และไกลทั่วภูมิภาคโลกสิ่งที่ตามมาจากการค้าคือการเข้ามาของศาสนาจากประเทศอินเดียได้แก่ศาสนาพราหมณ์และพุทธซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสภาพสังคมแบบเดิมของคนในชุมชนโบราณในประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิงพบรูปเคารพทางศาสนาเป็นต้นว่าพระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กที่สันนิษฐานว่าถูกนำมาจากอินเดียเทวรูปรุ่นเก่ารูปเคารพอื่นๆรวมทั้งหลักฐานการก่อสร้างศาสนสถานในชุมชนโบราณซึ่งอาจเป็นเมืองโบราณยุคแรกสุดในดินแดนประเทศไทยเช่นเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองนครปฐมโบราณเขาศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ความเจริญและการขยายตัวของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยประวัติศาสตร์ประกอบกับการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญทางทะเลและการรับเอาศาสนาจากอินเดียเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเมืองโบราณยุคแรกขึ้นในดินแดนประเทศไทยมีหลักฐานเป็นจารึกที่กล่าวถึงชื่อเมืองโบราณต่างๆในเกือบทุกภูมิภาคเมืองหรือรัฐโบราณในยุคแรกได้แก่รัฐวารวดีมีศูนย์กลางบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนรัฐเจนละมีศูนย์กลางบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนกลางรัฐศรีจนาสะมีศูนย์กลางบริเวณที่ราบสูงโคราชหรือที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลรัฐละวะปุระหรือละโวมีศูนย์กลางอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักและรัฐศรีวิชัยที่ก่อตัวขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือบริเวณแหลมมาลายูบัดนี้คนแรกเริ่มยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นจากบ้านสู่เมืองกำเนิดรัฐหรือเมืองแรกเริ่มบนแผ่นดินไทยแล้วและจะเป็นรากเหง้าสำคัญที่เปรียบเสมือนรุ่งอรุณของอาณาจักรของคนไทยอย่างแท้จริงในเวลาอีกหลายร้อยปีต่อมา

0: ครับผมขอบคุณวิดิทัศน์จากกรมศิลปากรนะครับนักเรียนครับจากที่วิดิทัศน์ได้เล่นไปเมื่อกี้ครับนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเริ่มแรกเลยบ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับจำได้ไหมว่า EP ก่อนๆเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยแบ่งเป็นกี่ยุคครับ3ยุคด้วยกันมียุคอะไรบ้างยุคหิน3หรือ2เด็กๆเป็น2ยุคก่อนนะครับคือยุคหินกับยุคโลหะแล้วก็ยุคหินกับยุคโลหะแบ่งเป็นยุคย่อยเป็นกี่ยุคครับ5ยุคด้วยกันในยุคหินเนี่ยจะมีทั้งหมด3ยุคมียุคอะไรบ้าง
1: ห
0: ิน
1: เก
0: ่
1: า
0: หินกลาง
1: ห
0: ินใหม่แล้วก็ยุคโลหะล่ะครับสำริดกับ
1: เหล
0: ็กเก่งมากครับเด็กๆก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเป็นยุคหินกับยุคโลหะก่อนใช่ไหมครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นยุคหินใช่ไหมครับผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่ตามถ้ำแล้วยุคไหนครับที่มนุษย์เนี่ยเริ่มลงมาลงหลักปักฐานข้างล่างครับเริ่มสร้างบ้านเรือนเริ่มเลี้ยงสัตว์ปลูกผักเพาะปลูกต่างๆยุคหินใหม่ถูกต้องครับจากที่เป็นบ้านเมืองเล็กๆใช่ไหมครับพัฒนากลายเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กๆยุคหินอะไรครับยุคอะไรครับเริ่มเป็นยุคสำริดแล้วก็พัฒนาการไปจนถึงเราพบแร่ที่มีแร่สำคัญใช่ไหมครับมีความแข็งแกร่งมากเลยแล้วก็พัฒนาเป็นเครื่องมือต่างๆยุคอะไรครับยุคนั่นเองในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็มีการพัฒนาการต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดสังคมเมืองขึ้นมาสังคมเมืองแล้วยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์เนี่ยต่างกันอย่างไรครับเราพบอะไรถึงจะเป็นประวัติศาสตร์พบตัวอักษรนั่นเองเมื่อมีการพบตัวอักษรนะครับเราจะเปลี่ยนจากยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับจากวิดิทัศน์เนี่ยมนุษย์เริ่มมีพัฒนาการเรื่อยๆใช่ไหมครับจากที่เป็นบ้านเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมครับพัฒนาการ

พัฒนากายกันเป็นเมืองแล้วก็เหตุสําคัญนะครับที่ทําให้เมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเกิดจากอะไรครับเกี่ยวกับเรือการค้าขายระหว่างอะไรครับจีนกับอินเดียเกิดการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียนะครับทําให้บ้านเมืองที่เป็นเมืองขนาดเล็กเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองเด็กๆครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องอารยธรรมโบราณในภาคกลางเนี่ยในครั้งแรกเราจะเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมเกี่ยวกับอะไรครับทวารวดีซึ่งภาคกลางของเราเนี่ยจะมีอาณาจักรสําคัญนะครับก็คืออาณาจักรทวารวดีกับอาณาจักรละโวนะครับครั้งนี้เราเรียนเกี่ยวกับทวารวดีก่อนส่วนครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับละโวนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครับนักเรียนนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายพัฒนาการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมทั้งเห็นคุณค่าความสําคัญของการศึกษาอารยธรรมทวารวดีนะครับเด็กๆครับทวารวดีเนี่ยเด็กๆคิดว่าคืออะไรครับเคยได้ยินไหมครับทวารวดีบางคนเคยบางคนไม่เคยใช่ไหมครับทวารวดีเนี่ยที่คุณครูอธิบายไปนะครับก็คือบ้านเมืองที่มีการพัฒนาแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับเป็นรัฐแรกเริ่มของบริเวณดินแดนในประเทศไทยนะครับซึ่งเรามาดูภูมิหลังของทวารวดีกันครับภูมิหลังของทวารวดีเนี่ยหรือก่อนที่จะเป็นทวารวดีเนี่ยในวีดิทัศน์เนี่ยได้บอกไปข้างต้นแล้วครับนักเรียนก่อนที่จะเป็นทวารวดีใช่ไหมครับเราเป็นสังคมก่อนประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยุคหินยุคโลหะใช่ไหมครับหินเก่าหินกลางหินใหม่เนี่ยมีพัฒนาการไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีการอันที่2ครับมีการรับอะไรครับมีการค้าขายกับจีนกับอินเดียเนี่ยระหว่างทางใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างทางจีนกับอินเดียเนี่ยทวารวดีเนี่ยถือว่าเป็นรัฐศูนย์กลางนะครับระหว่างเส้นทางการค้าขายของจีนกับอินเดียนั่นเองซึ่งการค้าขายนําอะไรมาให้กับทวารวดีครับอะไรนะครับความเจริญรุ่งเรืองใช่เหมือนกันครับมีอะไรอีกนอกจากศาสนาแล้วก็ด้านศาสนาแล้วมีอะไรครับด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมต่างๆนะครับเราก็รับมาจากอินเดียนั่นเองทําให้รัฐทวารวดีเนี่ยก่อนสมัยประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการพัฒนานําศาสตร์ต่างๆของอินเดียเข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาทําให้ทวารวดีเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รับอารยธรรมจากอินเดียนั่นเองสุดท้ายก็เกิดอารยธรรมทวารวดีเป็นของตัวเองนะครับดูจากแผนที่ครับนักเรียนแผนที่เนี่ยบริเวณนี้คืออินเดียนะครับอินเดียแล้วก็จีนจีนคือตรงนี้ทวารวดีอยู่ตรงไหนครับเห็นประเทศไทยไหมนี่แสดงว่าขอโทษครับอินเดียกับจีนอะไรอยู่ตรงกลางครับไทยหรือทวารวดีครับอยู่ตรงกลางทําให้ทวารวดีเนี่ยได้เปรียบนะครับมีการรับวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอินเดียก็คือมีการค้าขายระหว่างกันนะครับทำให้ตรงกลางเนี่ยมีการรับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมเข้ามานั่นเองต่อไปครับแล้วทวารวดีตั้งอยู่บริเวณไหนครับจากวิดิทัศน์ได้บอกข้างต้นแล้วจําได้ไหมเด็กๆจําได้ไหมครับเราเรียนภาคอะไรครับวันนี้ภาคกลางของประเทศไทยแสดงว่าทวารวดีนั้นอยู่ภาคกลางมีศูนย์กลางอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยนะครับจากแผนที่ครับนักเรียนทําไมมีหลายเมืองจังครับทําไมมีหลายเมืองเพราะอะไรนะครับเกี่ยวกับแหล่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองโบราณสําคัญถูกต้องครับที่คุณครูนํามาหลายเมืองนะครับเป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดีนั่นเองปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถสรุปได้ 100% นะครับว่าศูนย์กลางของทวารวดีจริงๆแล้วอยู่ที่เมืองใดนะครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นเมืองสําคัญนะครับที่เราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์จํานวนมากแล้วก็มีความสําคัญมากๆในต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดีนะครับเมืองแรกเลยที่เรารู้จักกันครับเมืองอะไรครับเจดีย์ใหญ่ๆครับสีเหลืองๆเลยนครปฐมนครปฐมบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับเมืองนครปฐมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญมากๆนะครับที่มีนักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยถือว่าศูนย์กลางของทวารวดีเนี่ยอยู่ที่นครปฐมนั่นเองหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราพบมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถูปเจดีย์แล้วก็พระพุทธรูปรูปปั้นต่างๆทำมาจากนะครับพบมากมายเลยที่จังหวัดนครปฐมนะครับส่วนอีกหนึ่งเมืองครับที่มีความสําคัญมากๆเลยอยู่ใกล้กับนครปฐมเหมือนกันครับอยู่ที่สุพรรณบุรีอู่ทองที่เมืองโบราณ

ร้านอู่ทองอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในปัจจุบันที่เมืองโบราณอู่ทองหรือที่สุพรรณบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเนื่องจากเราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายเลยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นอารยธรรมเกี่ยวกับทวารวดีนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งเมืองครับที่เราเพิ่งมีการหลักฐานใหม่นะครับว่าศูนย์กลางของทวารวดีจริงๆแล้วอยู่ที่เมืองนี้นะครับก็คือที่ศรีเทพจังหวัดจำได้ไหมเพชรบูรณ์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ที่ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นักเรียนเราพบแตกต่างไปจากนครปฐมแล้วก็อู่ทองนะครับเนื่องจากที่ศรีเทพเนี่ยนครปฐมกับอู่ทองที่คุณครูบอกไปเกี่ยวกับศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธนะเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปแล้วก็สถานโบราณสถานต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับส่วนศรีเทพเนี่ยเราจะพบโบราณสถานแล้วก็เทวรูปเกี่ยวกับศาสนาฮินดูนั่นเองแล้วก็ผสมกับพระพุทธศาสนานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบเกี่ยวกับเทวรูปเกี่ยวกับศาสนาฮินดูนะครับเด็กๆครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าที่คุณครูนำมาเนี่ยมีทั้งหมด6เมืองใช่ไหมครับตรงกลางของภาคกลางมีแม่น้ำอะไรไหลผ่านครับแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านใช่ไหมครับด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองคูบัวเมืองนครปฐมแล้วก็เมืองอู่ทองเราพบหลักฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่แต่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณสีเทพเมืองละโวแล้วก็เมืองสีมโหสถอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับทั้ง3เมืองนี้เราจะพบโบราณวัตถุนะครับหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับศาสนาฮินดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเทวรูปต่างๆแล้วก็สถูปต่างๆนะครับเอแสดงว่าทวารวดีมีกี่ศาสนาครับมี2ศาสนาคือศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธนะครับเก่งมากต่อไปครับเรามาดูลักษณะเมืองโบราณของอาณาจักรทวารวดีกันครับอาณาจักรทวารวดีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีเมืองโบราณต่างๆมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมครับลักษณะของเมืองโบราณเนี่ยคุณครูเคยให้ดูไหมครับเคยแล้วนะเป็นลักษณะเป็นลักษณะอย่างไรครับวงกลมหรือวงรีนะเป็นลักษณะวงกลมหรือวงรีนะครับเขาทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับคิดว่าคืออะไรใช่แม่น้ำไหมเป็นแหล่งน้ำเป็นคูน้ำคันดินนะครับมีการขุดคูน้ำคันดินนั่นเองประโยชน์เพื่ออะไรครับนักเรียนป้องกันข้าศึกอะไรอีกไหมมีอีกไหมครับนอกจากป้องกันข้าศึกแล้วคนต้องกินน้ำไหมครับเพื่ออุปโภคบริโภคใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อการทำการเกษตรนั่นเองประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับต่อไปครับนี่ก็เป็นลักษณะของเมืองโบราณอีกเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะวงรีวงกลมนะครับแบบนี้ฮะต่อไปครับเรามาดูศาสนาและความเชื่อของอาณาจักรทวารวดีกันนะครับที่คุณครูบอกไปข้างต้นนะครับว่าทั้ง6เมืองสำคัญของอาณาจักรทวารวดีเนี่ยเราพบหลักฐานที่มีความแตกต่างกันแล้วก็คล้ายคลึงกันนะครับที่มีความแตกต่างกันก็คือทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีการนับถืออะไรครับศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่เลยเด็กๆครับที่คุณครูนำมาคืออะไรครับรู้จักไหมเคยเห็นไหมครับใครเคยไปวัดบ้างเคยเห็นไหมครับที่วัดบางคนเคยเห็นนะอันนี้คือธรรมจักรนะครับธรรมจักรคือสัญลักษณ์สำคัญของศาสนาพุทธนั่นเองส่วนอีกหนึ่งฝั่งครับฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่เมืองโบราณนับถือคือศาสนาอะไรครับศาสนาฮินดูเราพบเทวรูปสำคัญของศาสนาฮินดูเราพบสถูปสำคัญที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยของศาสนาฮินดูเหมือนกันนะครับอันนี้ที่คุณครูนำมาคืออะไรครับช้างหรือพระพิฆเนศทำจากอะไรนักเรียนทำจากหินใช่ไหมครับที่คุณครูนำมานะครับก็คือพระพิฆเนศนะครับซึ่งเราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เมืองโบราณสีมโหสถนั่นเองนักเรียนครับพระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือองค์นี้นะครับอยู่ที่สีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาณาจักรทวารวดีกันครับเด็กๆครับ
ที่คุณครูนำ

0: มาคิดว่าคืออะไรครับ
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: เหรียญอะไรอีกคิดว่าคือเหรียญยกมือขึ้นครับถูกต้องครับนักเรียนอันนี้นะครับคือเหรียญกษัตริย์หรือเหรียญเงินนะครับในอาณาจักรทวารวดีนั่นเองซึ่งเราค้นพบเหรียญนี้กระจัดกระจายอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับบริเวณภาคกลางของประเทศไทยนั่นเองแล้วก็ข้างหลังเหรียญเนี่ยจะมีจารึกเขียนว่าศรีทวารวตีสวรปุญญะซึ่งเรามีการแปลความได้ว่าเป็นพระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐแสดงว่าย้อนกลับไปครับนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าแหล่งอารยธรรมนี้มีชื่อว่าอย่างไรใช่ไหมครับแต่เรารู้ได้อย่างไรครับว่าอารยธรรมนี้ชื่อนี้ชื่อว่าทวารวดีครับเพราะอะไรมีตัวอักษรหรือมีจารึกที่ระบุว่าเป็นทวารวดีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับ
1: ว
0: ัวม้าหมาไม่ประมาณนี้นะครับนักเรียนสุนัขนะครับเด็กๆครับบริเวณหน้าเหรียญเนี่ยที่เราพบนะครับจะมีสัตว์ต่างๆของไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือสัตว์สี่เท้าต่างๆนะครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณที่จังหวัดที่ครูบอกเลยจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดลพบุรีนะครับบริเวณนี้เนี่ยเราจะพบเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีการจารึกข้างหลังนะครับต่อไปอีกหนึ่งจารึกสำคัญครับจารึกสำคัญเนี่ยเราเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับจารึกนี้นะครับอยู่ที่วัดพังงามจังหวัดนครปฐมนะครับบริเวณที่พบเนี่ยจะเป็นลักษณะเนินเตี้ยๆนะครับนักเรียนเราก็มีการขุดค้นพบขึ้นมาเป็นแผ่นจารึกนะครับซึ่งในเนื้อความเนี่ยจะ เขียนด้วยตัวอักษรปัลลวะนะครับภาษาสันสกฤตแล้วก็ในจารึกเนี่ยเราค้นพบคำว่าทวารวตีวิภูติซึ่งแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทวารวดีแสดงว่าคำว่าทวารวดีเนี่ยเราทราบได้อย่างไรครับว่าอาณาจักรนี้ชื่อว่าทวารวดีเพราะเราพบตัวอักษรบนจารึกต่างๆนั่นเองนะครับเก่งมากครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเจาะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเมืองต่างๆนะครับที่คุณครูได้กล่าวมานะครับเมืองแรกเลยเมืองสำคัญมากเลยครับเมืองอะไรครับเมืองโบราณอะไรครับนครปฐมนักเรียนครับดูจากหมุดนครปฐมใกล้กับทะเลไหมครับใกล้ไหมนครปฐมใกล้กับทะเลนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีจำนวนมากมายเลยทีเดียวครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรแล้วก็เจดีย์ต่างๆใช่ไหมครับเจดีย์นักเรียนเคยไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมบ้างครับเจดีย์ใหญ่ๆเคยเห็นไหมครับเรียกว่าอะไรพระปฐมเจดีย์นะครับพระปฐมเจดีย์เนี่ยมีการสร้างครอบขึ้นมาใหม่ครับนักเรียนแต่ข้างในเนี่ยจะมีเจดีย์เก่าอยู่นะครับซึ่งมีอายุสมัยทวารวดีนั่นเองแล้วก็เจดีย์จุลปทนอันนี้นะครับที่คุณครูนำมาเด็กๆครับเด็กๆเคยเห็นสีเทพไหมเป็นลักษณะเจดีย์แบบนี้ใช่ไหมครับคล้ายๆกันเลยที่น่าสนใจครับนักเรียนที่เจดีย์จุลปทนจังหวัดนครปฐมเนี่ยนักเรียนเห็นภาพข้างๆไหมครับเห็นไหมเป็นภาพปูนปั้นนะครับประดับอยู่บริเวณฐานรอบเจดีย์ปัจจุบันเนี่ยเราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งภาพที่คุณครูนำมาเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธชาดกรู้จักพุทธชาดกไหมครับเด็กๆรู้จักพุทธชาดกไหมรู้จักกันหาชาลีไหมครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะเป็นนิทานของพระพุทธเจ้าสมัยก่อนพุทธกาลนั่นเองนะครับเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองต่อไปครับย้อนกลับมาครับนักเรียนคุณครูขอโทษทีหลักฐานที่คุณนำมาเนี่ยศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธนะครับเก่งมากต่อไปครับเมืองโบราณต่อไปที่สำคัญมากๆครับคือเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดอะไรครับสุพรรณบุรีเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนักเรียนครับเด็กๆเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยใกล้ทะเลไหมครับใกล้หรือไกลไกลทะเลนะจะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายเขานะครับชายขอบเลยแล้วก็ลักษณะของเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองโบราณเหมือนกันครับมีลักษณะเป็นคูน้ำคันดินที่เป็นวงรีหรือวง

0: กลมนะครับซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเนี่ยเราพบไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธใช่ไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธรูปต่างๆนะครับในดินแดนอู่ทองนะครับแล้วก็หลักฐานที่สำคัญที่ครูนำมานะครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับพระทำอะไรครับกำลังบิณฑบาตหรือกำลังอุ้มบาตรนั่นเองเด็กๆครับอันนี้เป็นแผ่นดินเผานะครับรูปพระภิกษุกำลังอุ้มบาตรซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากเป็นหลักฐานที่ เราสามารถศึกษาได้นะครับว่าเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในไทยนะครับเก่าแก่ไหมครับเก่าแก่มากๆครับนักเรียนต่อไปครับอีกหนึ่งประติมากรรมครับนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับงูเหรอปลาใช่ไหมครับเด็กๆนาคครับจริงๆแล้วคือนาคหรือพญานาคนั่นเองอันนี้นะครับก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับของเมืองโบราณอู่ทองนะครับที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนแถบนั้นนะครับมีการนับถือนาคโอเคไหมครับนาคหรือพญานาคนะครับซึ่งที่คุณครูนำมาเนี่ยจะเป็นประติมากรรมครับที่มีขนาดเล็กมากนักเรียนมีขนาดเล็กมากนะครับสันนิษฐานว่าเป็นจุกของภาชนะนะครับสำหรับชนชั้นสูงนั่นเองต่อมาครับเมื่อกี้ครับนาคนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธเหมือนกันนะครับมีความเชื่อว่านาคเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับในการปกป้องพระพุทธศาสนานั่นเองต่อไปครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองโบราณคูบัวครับคูบัวเนี่ยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองนะครับเด็กๆคิดว่าคูบัวเนี่ยไกลจากทะเลไหมครับไกลไหมไม่ไกลมากเลยนะนักเรียนในคูบัวเนี่ยถือว่าเป็นเมืองสำคัญนะครับของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นเมืองท่าเมืองท่าแสดงว่าอะไรครับติดกับทะเลเมื่อติดกับทะเลทำอะไรได้สะดวกครับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าได้สะดวกถูกต้องนะครับที่เมืองคูบัวเนี่ยถือว่าเป็นเมืองสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็ติดกับเมืองติดกับทะเลนะครับถือว่าเป็นเมืองท่าของอาณาจักรทวารวดีนะครับทำให้เราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจำนวนมากเลยครับนักเรียนนักเรียนครับดูจากแผนที่ครับในแผนที่เนี่ยนักเรียนจะเห็นจุดที่เป็นสีแดงกับจุดที่เป็นสีเหลืองเห็นไหมครับจุดที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นโบราณสถานที่ยังพบร่องรอยอยู่นะครับในปัจจุบันนะส่วนจุดที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทำลายไปแล้วโดนทำลายไปแล้วแทบจะไม่เหลือซากแล้วนะครับเยอะไหมครับสีเหลืองเยอะมากแสดงว่าถ้าสีเหลืองยังอยู่นะครับคูบัวเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีมากที่สุดเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับมีจำนวนมากเลยหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับที่คุณครูนำมาเนี่ยคืออันนี้ครับเป็นลักษณะสถูปเจดีย์นะครับที่วัดโขลงอยู่ในภายในเมืองคูบัวนะครับคล้ายๆกับสีเทพไหมครับนักเรียนเป็นสถูปขึ้นไปใช่ไหมครับอีกหนึ่งภาพครับนักเรียนเห็นอะไรครับกำลังทำอะไรเล่นเครื่องดนตรีใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นประติมากรรมรูปนักดนตรีผู้หญิงนะครับเด็กๆครับที่คูบัวเนี่ยเราจะพบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสำคัญเลยเนื่องจากเขาเป็นเมืองท่านะครับทำให้เราพบรูปปั้นเกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยนะครับเกี่ยวกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับนักดนตรีต่างๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนั่นเองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปเสียรพระพุทธรูปต่างๆนะครับทั้งนิกายเถรวาทแล้วก็นิกายมหายานเลยต่อไปครับอีกหนึ่งเมืองสำคัญครับเมื่อกี้ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับนับถืออะไรเป็นหลักครับทางด้านตะวันตกฝั่งนี้นับถืออะไรเป็นหลักครับพระพุทธศาสนาเป็นหลักฝั่งนี้ครับฝั่งด้านตะวันออกของทวารวดีเป็นศาสนาฮินดูนะศาสนาฮินดูครับเรามาดูที่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เก่งมากครับดูที่แผนที่นักเรียนไกลไหมครับไกลจากทะเลไหม
1: ไกล
0: ทำไมถึงมีความเจริญรุ่งเรืองครับแม้จะไกลจากทะเลนักเรียนคิดว่าอะไร

0: เขาไกลจากทะเลมากเลยครับแต่ทำไมเขามีความเจริญรุ่งเรืองมากเพราะอะไรครับใครทราบบ้างไม่ทราบใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับนักเรียนเด็กๆครับเหนือขึ้นไปทวารวดีเนี่ยก็จะมีเมืองโบราณเล็กๆนะครับที่มีการติดต่อค้าขายเหมือนกันแล้วก็เมืองสีเทพเนี่ยบังเอิญนะครับเป็นเมืองที่มีแม่น้ำป่าสักใช่ไหมครับเป็นเมืองลุ่มแม่น้ำป่าสักซึ่งแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็ไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแสดงว่าเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ของเขาคืออะไรครับคือเรือแม่น้ำนะครับทำให้มีการติดต่อค้าขายได้เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นด่านสำคัญนะครับในเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางการค้าสำคัญนะครับต่อไปครับนี่แตกต่างจากสามเมืองที่แล้วไหมครับแตกต่างกันนะครับสามเมืองที่แล้วเนี่ยเราจะพบเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่เปลี่ยนเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายมหายานใช่ไหมครับส่วนเมืองสีเทพเนี่ยนักเรียนเราจะพบพระกฤษณะนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทพผู้สถาปนาทวารวดีนะครับเด็กๆครับด้านองค์แรกกับองค์สุดท้ายเห็นไหมครับอันนี้คือพระกฤษณะนะครับเป็นเทพประจำศาสนาฮินดูนั่นเองส่วน3องค์กลางนะครับเป็นพระวิษณุนะครับก็ถือว่าเป็นเทพสำคัญเหมือนกันของศาสนาฮินดูครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับนักเรียนคุณครูเคยนำเสนอหลายครั้งแล้วครับคืออะไรครับจำได้ไหม
1: จำได
0: ้จำได้นะครับคืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับที่คุณครูนำมาเนี่ยคือเขาคลังนอกนะครับตั้งอยู่บริเวณนอกเมืองโบราณสีเทพนะครับเด็กๆครับเขาคลังนอกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับ
1: เป็นแบบ
0: ไหนคล้ายๆอะไรครับ
1: เจด
0: ีย์พีระมิดใช่ไหมครับหรือสถูปสมัยโบราณสมัยก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เด็กๆจำภาพเดิมได้ไหมครับว่าสมัยก่อนที่จะเป็นเขาคลังนอกเนี่ยปกคลุมไปด้วยอะไรครับ
1: ด
0: ินทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีการขุดค้นดินลงมานะครับทำให้พบศาสนสถานนะครับที่เขาคลังนอกนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นศาสนสถานสำคัญนะครับในสมัยทวารวดีนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยในอารยธรรมทวารวดีนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่8ครับเรื่องอารยธรรมโบราณในภาคกลางนะครับซึ่งเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะครับก็คือทวารวดีนั่นเองคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันครับนักเรียนโจทย์ข้อแรกถามเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบครับจำได้ไหมเด็กๆจำได้ไหมครับ เด็กๆครับเมื่อกี้จำได้ไหมโอเคข้อที่2ครับหลักฐานดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอะไรแล้วก็ข้อที่3ครับอาณาบริเวณที่พบหลักฐานครับเราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทวารวดีเนี่ยที่เมืองไหนบ้างนะครับและสุดท้ายคุณครูจะให้นักเรียนสรุปพัฒนาการของอารยธรรมของทวารวดีนะครับเด็กๆเริ่มทำได้ครับหากมีข้อสงสัยสามารถถามคุณครูได้ครับ

0: เด็กๆครับเด็กๆต้นทางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันครับเกี่ยวกับทวารวดีนะครับข้อแรกครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบครับคุณครูขอทดแทน1คนครับใครจะพูดเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบ1คนเชิญครับเราพบอะไรบ้างครับอาณาจักรทวารวดี
1: มีเหรียญเงินค่ะ
0: เราพบเหรียญเงินที่มีจารึกใช่ไหมครับม
1: ี
0: อักษรอะไรครับ
1: ธรรมจักรค่ะ
0: ธรรมจักรที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธอะไรครับ
1: เทวรูป
0: เทวรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูแล้วก
1: ็ศาสนสถานค่ะ
0: ศาสนสถานต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาครับเก่งมากครับที่เราพบนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปครับเทวรูปของศาสนาฮินดูรูปปั้นต่างๆนะครับศาสนสถานจารึกแล้วก็เหรียญเงินนะครับต่อไปครับนักเรียนข้อที่2ครับหลักฐานดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอย่างไรครับคุณขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
2: อาณาจักรทวารวดีได้รับอารยธรรมจากอินเดียครับ
0: อาณาจักรทวารวดีได้รับอารยธรรมจากอินเดียใช่ไหมครับทางด้านไหนครับยกตัวอย่างได้ไหมศาสนาอะไรครับ
2: ศาสนาพุทธ
0: กับ
2: ฮินดู
0: ศาสนาพุทธกับฮินดูถูกต้องครับผมเด็กๆครับเพิ่มเติมศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาฮินดูเนี่ยเรารับอารยธรรมมาจากอินเดียนะครับซึ่งเป็นอินเดียทางตอนใต้นั่นเองอารยธรรมโบราณทวารวดีนะครับรับอารยธรรมโบราณจากอินเดียทางตอนใต้นะครับเฉลยนะครับนี่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยของทวารวดีเราจะพบมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทางด้านศิลปะทางด้านวัฒนธรรมนะครับจากอินเดียทางตอนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาสถาปัตยกรรมประติมากรรมต่างๆนะครับต่อไปครับข้อที่3ข้อนี้ช่วยกันตอบครับเราพบที่เมืองใดบ้างครับนักเรียนสีเทพนครปฐมอู่ทองละโวคูบัวแล้วก็สีมโหสถที่ปราจีนบุรีนะครับแต่ที่จริงๆแล้วนักเรียนเราพบเมืองโบราณต่างๆเนี่ยจำนวนมากเลยกระจัดกระจายอยู่ที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยนะครับแต่เราพบมากบริเวณภาคกลางนะครับจากเมืองโบราณที่เกี่ยวกับทวารวดีเนี่ยมีประมาณ100เมืองนะครับเราพบแหล่งหลักฐานจริงๆเนี่ยที่ภาคกลางแล้วภาคตะวันออกจำนวน70เมืองโบราณนะครับส่วนภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือก็มีการพบบ้างนะครับแต่จำนวนน้อยกว่านั่นเองต่อไปครับข้อสุดท้ายครับเรามาสรุปพัฒนาการของอารยธรรมทวารวดีกันครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับได้ไหมเชิญครับ
2: เกิดเส้นทางการค้าระหว่างจีนและอินเดียทำให้อาณาจักร
0: ทะวารวด
2: ีได้รับวัฒนธรรมต่างๆจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นและเสื่อมลงเมื่ออาณาจักรของเขมรโบราณครับ
0: เจริญขึ้นโอเคได้ครับขอบคุณครับเด็กๆครับสรุปก็คือพัฒนาการของทวารวดีนะครับเจริญขึ้นโดยอะไรครับการค้าก็คือเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดียใช่ไหมครับทวารวดีเนี่ยอยู่ตรงกลางนั่นเองเฉลยนะครับทวารวดีนะครับเป็นศูนย์กลางอยู่ที่ภาคกลางนั่นเองรับอารยธรรมจากอินเดียทั้งศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะครับมีอิทธิพลแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็มีการเสื่อมถอยลงนะครับเมื่อขอมหรือเขมรโบราณเนี่ยแผ่อิทธิพลเข้ามาบริเวณภาคกลางนะครับเก่งมากครับคำถามครับเด็กๆครับอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในอดีตเนี่ยส่งผลต่อประเทศไทยในปัจจุบันอย่างไรครับเด็กๆคิดว่าทวารวดีเนี่ยส่งผลต่อประเทศไทยในปัจจุบันอย่างไรครับใครพูดได้บ้างครับใครอยากพูดเด็กๆลองพูดดูนะครับ นักเรียนคิดว่าอิทธิพลของทวารวดีในสมัยก่อนเนี่ยส่งผลอะไรกับประเทศไทยในปัจจุบันครับได้ไหมสอดคล้องกันเลยทวารวดีรับอะไรมาปัจจุบันเราก็รับมาจากทวารวดีครับรับอะไรมารับช่วยกันพูดก็ได้ครับรับวัฒนธรรมรับอะไรอีกศาสนาความเชื่อประเพณีต่างๆขอโทษครับรับวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อแล้วก็เกี่ยวกับปฏิมากรรมต่างๆใช่ไหมครับสถาปัตยกรรมต่างๆนั่นเองมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับเก่งมากครับต่อไปวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับเด็กๆคุณครูขอตัวแทน1คนเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับวันนี้ได้ไหม เด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับช่วยกันพูดก็ได้ครับข้อ1หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรทวารวดีใช่มั้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับพัฒนาการของอะไรครับของทวารวดีแล้วก็เมืองสําคัญของอาณาจักรทวารวดีนะครับก่อนจะจากการนักเรียนเมืองสําคัญของทวารวดีมีอะไรบ้างครับ
3: ส
0: ี
3: เทพ
0: นครปฐมละโว
3: อ
0: ู่ทอง
3: ส
0: ี
3: มโหส
0: ถแล้วก
3: ็
0: คูบัวนะครับถือว่าเป็นเมืองสําคัญในอาณาจักรทวารวดีนั่นเองเก่งมากครับสําหรับครั้งต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคกลางเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอาณาจักรอะไรครับอาณาจักรละโวละโวตั้งอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรลพบุรีนะละโวอยู่ที่ลพบุรีภาคกลางของเรานั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งวันนี้จากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนาะเป็นเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาฝึกทักษะในเรื่องการเขียนแต่เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งหัวข้อวันนี้นะเด็กๆจะต้องฝึกการเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนั่นแปลว่าจุดมุ่งหมายของคุณครูก็คือเราจะต้องใช้ทักษะการฟังจับใจความถูกไหมเด็กๆฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำสิ่งที่ได้จากการฟังมาคิดต่อมาอภิปรายต่อในกลุ่มแล้วก็นำมาเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยความคิดของเราเองพร้อมแล้วตอนนี้ปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับกิจกรรมแรกของเราก็คือขอเช็คอุปกรณ์หน่อยยังอยู่ครบหรือเปล่าวันนี้คำไทยเสนอคำว่าอะไรดีนะคำว่าอะไรลูกอ่านได้ไหม
1: สถิต
0: อ่ะดูซิสีแดงหรือสีเขียวดูให้ดีนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3คำตอบคือมีทั้งสองสีมีสีแดงมาบ้างประปรายดูซิว่าใครจะถูกคำตอบคือสีเขียวใครตอบสีแดงยกมือไม่เป็นไรดูซิลูกว่าต่างกันตรงไหนเขียนให้ถูกนะตรงไหนลูกมียอยักษ์เป็นตัวการันไหมไม่มีนะไม่มียอยักษ์เป็นตัวการันนะครับโดยส่วนใหญ่คนมักจะเขียนผิดก็คือมียอยักษ์มาด้วยมาดูความหมายกันสถิตคำนี้อยู่ในเรื่องที่เราเรียนเพิ่งผ่านไปใช่ไหมอยู่ในบทไหนลูกสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาใช่ไหมอยู่ในบทอะไร
1: พฤศพกาสร
0: ดีมากจำให้ได้ด้วยนะครับสถิตเป็นคำกริยาดูนะหมายถึงอยู่ตั้งอยู่ยืนอยู่นะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะใช้เป็นคำยกย่องแก่สิ่งที่อยู่ในฐานะสูงยกตัวอย่างเช่นพระมหากษัตริย์สถิตบนพระที่นั่งก็คืออยู่บนพระที่นั่งนั่นเองนะครับอันนี้นะคือความหมายของคำว่าสถิตจำด้วยแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับทีนี้เรามาพูดคุยหรือทบทวนความรู้กันสักนิดนึงนะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดมาอีกแล้ววันนี้เป็นคำถามง่ายๆเลยเรามาคุยกันว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยชอบรับประทานผักชนิดไหนบ้างครูอยากจะรู้ว่าไหนใครอยากจะพูดบอกผักที่เด็กๆชอบเบลเล่ยกมือแล้วเบลเล่ลองบอกสิว่าชอบรับประทานผักอะไรบ้างเพราะอะไรจึงชอบอันนั้นเชิญครับ
2: ผักโขมไทยครับ
0: ผักโขมไทยเพราะอะไรลูก
2: มันอร่อยครับ
0: อร่อยมันเป็นรสชาติยังไงครูไม่เคยกินเลยมันขมไหม
2: ไม่ครับ
0: มันไม่ขมใช่ไหมมันเป็นรสชาติยังไงลูกจำได้ไหมหนูชอบกินเอาไปทำอะไรเอาไปทำเมนูอะไรต้มหรืออะไร
2: เอาไปต้มคร
0: ับ อ๋อต้มกินกับน้ำพริกหรือเปล่าหรือว่ากินยังไง
2: กินกับข้าวคร
0: ับ อ๋อกินกับข้าวโอเคนั่งลงขอบคุณมากครับกลุ่มที่3มีใครอยากจะพูดไหมกลุ่ม3เบนนี่ชอบรับประทานอะไรผักอะไร
3: ชอบกินผักบรอกโคลีครับ
0: บรอกโคลีไหนออกเสียงใหม่ซิออกเสียงว่าอะไรนะ
3: บรอกโคลี
0: ครับเพราะอะไรจึงชอบเพราะอะไร
3: มันอร่อยมากสำหรับผม
0: อร่อยมากสำหรับแล้วเอาไปทำเมนูอะไรครับคุณแม่ทำเมนูอะไรให้กิน
3: เอาไปผัดกับหมูคร
0: ับ อ๋อผัดใส่หมูโอเคกลุ่มที่4มีหรือเปล่าใครอยาก

0: จะพูดได้นะผักอะไรก็ได้ลูกไหนลองนำเสนอซิว่าชอบผักอะไรบ้างอ่ะปนัดดาปนัดดาไหนลองเล่าให้คุณครูฟังหน่อยว่าหนูชอบรับประทานผักอะไร
1: ดอกกะหล่ำค่ะ
0: ดอกกะหล่ำสีขาวใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาไปทำอะไรกินลูก
1: ต้มกินค่ะ
0: ต้มกินอ่ะต้มกินกับน้ำพริกก็ได้หรือกินผัดก็ได้ใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากกลุ่มที่5ใครจะพูดเร็วใครก็ได้มาลิใช่ไหมมาลิลองบอกสิว่าชอบรับประทานผักอะไร
1: ถั่วฝักยาวกับแตงกวาค่ะ
0: ถั่วฝักยาวกับแตงกวาหนูเอาไปทำเมนูอะไร
1: ถั่วฝักยาวเอาไปผัดกะเพราแตงกวาเอาไว้แต่งค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคดีมากอ่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ใครจะพูดค่ะ
2: ชอบกินแตงกวาค่ะ
0: ชอบกินแตงกวากินสดๆหรือว่าทำอะไรลูก
2: กินกับน้ำพริกค่ะ
0: กินกับน้ำพริกเพราะว่าโอเคดีมากเลยนั่งลงขอบคุณมากครับแต่ละคนก็จะมีผักที่เราโปรดปรานเป็นพิเศษใช่ไหมอย่างคุณครูเนี่ยชอบกินผักทุกชนิดเลยอย่างที่เด็กๆยกตัวอย่างมาก็รับประทานแต่ไม่เคยกินผักโขมไทยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าผักอย่างอื่นก็กินได้หมดใช่ไหมกินทั้งลวกทั้งต้มทั้งแบบสดบ้างก็กินนะครับทีนี้ต่อมาดูนะอันนี้คือผักมีประโยชน์อย่างไรในใครรู้บ้างว่าผักมีประโยชน์ผักมีประโยชน์ไหม
3: มี
0: มันเป็นยังไงลูกประโยชน์ของผักมันมีวิตามินในใครบอกว่ามีวิตามินเมื่อกี้ดีมากช่วยขับถ่ายใช่ภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาดีมากช่วยให้แข็งแรงใช่ไหมผักเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้ารับประทานในปริมาณที่มากไปก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายได้บ้างนะในบางประเภทนะครับหรือบางชนิดอาจจะมีกรดยูริกที่สูงเกินมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของกระดูกข้อเข่าอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับเราต้องรู้จักเลือกสรรในการรับประทานให้ถูกต้องทีนี้เรามาสนทนาเกี่ยวกับผักกันดีกว่าคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูอันนี้คืออะไรลูกบรอกโคลีในใครชอบบ้างกินสดๆได้ไหม
3: ได
0: ้มันเป็นยังไงใครเคยกินสดๆรสชาติเป็นยังไงมันขมใช่ไหมเดี๋ยวเบนเล่ช่วยครูหน่อยเอาไปติดไว้บนกระดานฝั่งนี้นะติดเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรลูกดูออกไหมคืออะไรมันคือผักอะไรไม่ใช่คะน้ามันคือกวางตุ้งใครเคยรับประทานอร่อยไหมกวางตุ้งกินกับอะไรถึงจะอร่อยกินกับชาบูใช่ไหมถึงจะอร่อยโอเคเป็นเล่ติดไว้เหมือนเดิมต่อไปอันนี้คืออะไรกะหล่ำปลีใช่ไหมกะหล่ำปลีนี่รับประทานสดๆได้ไหมลูกไหนใครชอบกินกะหล่ำปลียกมือเอาไปทำอะไรกินกินกับเมี่ยงเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปนึ่งทำต้มจืดใช่ไหมโรงเรียนเรานี่มีไหมเมนูนี้ต้มจืดมีดีมากอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยชอบไหมแตงกวา
3: ช
0: อบทำอะไรได้บ้างเนี่ยแตงกวาทำส้มตำแตงกวาใช่ไหมแล้วอะไรอีกยำแตงกวาทำต้มจืดได้ไหมได้นะกินสดๆก็ได้นะครับเชิญติดไว้อันนี้คืออะไรเอ่ยเคยกินไหมต้นหอม
3: เคย
0: ก็เป็นผักที่ทำได้หลากหลายเมนูนะเบนเล่ต่อไปอันนี้คืออะไรลูกสีแดงในใครชอบกินมะเขือเทศกินสดๆเป็นไหมอร่อยไหมลูกอร่อยใช่ไหมมันจะรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆเนาะก็มีประโยชน์มากเลยนะครับในใครไม่กินเลยเพราะอะไรทำไมถึงไม่กินมะเขือเทศทำไมบางคนบอกอร่อยมันแย่ๆใช่หรอโอเคเบนเล่ติดไว้ครับต่อมาอันนี้คืออะไรนะในใครกินมะระเป็นบ้างรสชาติเป็นยังไงลูกมะระขมมากไหม
3: ขมมาก
0: เขาบอกว่าอะไรนะหวานเป็นลม
3: ขมเป็นยาก
0: ินแล้วเป็นไงเป็นยาจริงเปล่าจริงมะระคือเป็นยาสมุนไพรได้นะครับรสชาติอาจจะขมนิดนึงอันนี้คืออะไรไม่ใช่ค่ะ

0: ืออะไรนะคล้ายๆกับอันนั้นไหมเป็นประเภทผักกาดเหมือนกันนะอาจจะเป็นผักกาดกวางตุ้งอันแรกอาจจะไม่ใช่กวางตุ้งแต่เป็นอยู่ในกลุ่มของผักอยู่ในวงเดียวกันนะครับอันนี้ก็รับประทานง่ายใช่ไหมไม่ได้มีรสชาติขมเลยอ่ะเบนเล่ติดไว้ครับมีอีกอันนี้อะไรลูกผักกาดขาวใช่ไหมทุกคนก็รู้จักดีอยู่แล้วรับประทานได้หลายเมนูอันนี้คืออะไรสลัดใช่ไหมกินไหมเนี่ยสลัดไหนใครชอบกินสลัดบ้างมีประโยชน์ใช่ไหมกินสลัดผักนะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอ่ะต่อไปอันนี้แหละดูออกหรือเปล่าเนี่ยคืออะไรคะน้าใช่แน่นอนไหนใครชอบกินคะน้าหมูกรอบอร่อยไหมลูกคะน้าขมไหมคะน้าขมหรือไม่ขมไม่ขมนะถ้าทำอร่อยถ้าทำดีก็อาจจะไม่ขมนะครับอ่ะดูต่ออ่ะเหลืออีกนะอันนี้คืออะไรชอบไหมผักบุ้งรสชาติเป็นไงลูกผักบุ้ง
1: อร
0: ่อยยังไงมันทำอะไรได้บ้างผักบุ้งเอาไปทำอะไรผัดผักบุ้งไฟแดงกินกับอะไรอีกลวกก็ได้ใช่ไหมกินสดๆก็ได้กินกับน้ำพริกก็ได้หมูกระทะบางคนบอกว่ากินกับหมูกระทะก็ได้นะครับสุดท้ายเอายังไม่สุดท้ายเลยอีก2อันอันนี้คืออะไรชอบไหม
1: ชอบ
0: บางคนบอกชอบไหนใครกินเผ็ดได้บ้างเผ็ดขนาดไหนถ้าใส่ส้มตำนี่กี่เม็ดได
1: ้
0: โห10เม็ดเลยเหรอ2เม็ดอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นผักเนาะมีรสชาติไม่ใช่รสชาติให้ความรู้สึกเผ็ดนะครับต่อมาอันนี้ดูออกไหมคืออะไรถั่วฝักยาวเป็นยังไงลูกถั่วฝักยาว
1: แซ่บ
0: กินกับอะไรตำถั่วส้มตำหรือเอาไปผัดอย่างที่มะลิบอกนะอร่อยใช่ไหมนี่คือถั่วฝักยาวเบนเล่หมดแล้วติดไว้ข้างบนเลยนะครับขอบคุณมากทีนี้รู้จักผักที่หลากหลายแล้วทีนี้คุณครูมีคำถามว่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังคนไทยเนี่ยคนกินผักนะบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศไทยของเราใช้สารพิษติดอันดับโลกซึ่งมันจะมากับผักเหล่านี้ที่เราชอบกินติดอันดับโลกเดี๋ยวมาดูกันว่าอันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะครับทีนี้คุณครูมีคำถามมานิดนึงรู้สึกยังไงเมื่ออ่านข้อความมาสักครู่แล้วว่าเราใช้สารพิษกันเยอะจนติดอันดับโลกในโลกเรามีกี่ประเทศ
1: ประมาณ
0: 100เกือบ200ใช่ไหมแต่เราติดอันดับของโลกนะเป็นไงลูกรู้สึกยังไงกับข้อความเมื่อสักครู่นี้ตกใจตกใจไหม
1: ตกใจ
0: ตกใจตกใจเพราะอะไรไม่คิดว่ามันจะอยู่ในผักที่เราชอบกินขนาดนี้ใช่ไหมต่อมามีคำถามอีกคำถามนึงคือเด็กๆคิดว่าเราจะควรแก้ปัญหาเรื่องสารพิษในผักอย่างไรมันแก้ปัญหาได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ถามก่อนว่าเด็กๆคิดว่าแก้ปัญหาได้ไหมลูก
1: ได
0: ้อันดับแรกแก้ยังไงแก้จากใครก่อนแก้จากใครก่อนเกษตรกรโดยที่เราต้องลดการใช้สารเคมีถูกไหมถ้าแก้ที่เกษตรกรไม่ได้ต้องแก้ที่ใครลูกแก้ที่ผักไปบอกผักว่ายังไงไปบอกผักว่าห้ามมีสารพิษอย่างนี้ได้หรือเปล่าแก้ที่ใคร
1: คนขาย
0: เราต้องไปบอกคนขายว่ายังไง
1: ล้างผ
0: ัก มันการล้างผักมันเป็นหน้าที่ของคนขายหรือหน้าที่ของคนซื้อ
1: คนซ
0: ื้อแสดงว่าต้องแก้ที่ใครเอ่ย
1: คนซ
0: ื้อใช่ไหมลูกเราต้องจัดการกับผักที่เราซื้อมานะถ้าเราปลูกเองไม่ได้เราต้องจำเป็นต้องซื้อเราก็ต้องล้างให้สะอาดถูกไหมเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของผักมาให้นักเรียนได้ดูนะแล้วเราจะแสดงความคิดเห็นกันว่านักเรียนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เราฟังและดูนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายวันนี้นะก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เอามาเขียนลงในใบงานให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะนำสิ่งที่เราเขียนแสดงความคิดเห็นนี่แหละไปเชื่อมโยงกับชั่วโมงต่อไปก็คือเด็กๆจะต้องมาพูดให้เพื่อนๆฟังหน้าห้องเรียนเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแล้วเรามาเพิ่มเติมความรู้กันนะในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราเรียนกันมาหลายครั้งแล้วเนาะก็แน่นอนว่าทบทวนนิดนึง

0: 1หลักการง่ายๆเลยเราต้องแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือไม่ดี
1: ด
0: ีต้องเป็นความคิดเห็นที่เป็นเชิง
1: บวก
0: ต้องพูดออกมาหรือเขียนออกมาแล้วต้องเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นๆนั่นแปลว่านักเรียนเขียนออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเอามานำเสนอหน้าห้องเรียนเพื่อนๆต้องเข้าใจแล้วก็เห็นว่าเออคนนี้เขียนดีจังมีประโยชน์ต่อเราเราฟังความคิดของเพื่อนแล้วมันโน้มน้าวได้ใช่ไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆเนาะอ่ะทีนี้วันนี้คุณครูมีเรื่องเล่าจากผักมาฝากเด็กๆทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยฟังและดูนะสื่อวิดิทัศน์อยู่เรื่องหนึ่งลองอ่านชื่อเรื่องซิตัวอักษรสีแดงพร้อมกันหนึ่งสองสาม

0: เป็นยังไงใครชอบกินผักบ้างชอบทุกคนไหมหลายคนชอบรับประทานผักทีนี้อึ้งเรื่องอะไรลูกอึ้งเรื่องว่าประเทศไทยของเราใช้สารพิษติดอันดับโลกไหนมาลองทายสิว่านักเรียนคิดว่าติดอันดับที่เท่าไหร่ของโลกในใครว่า5ยกมือในใครว่า3ยกมือได้นะใครว่า10ใครว่า20ในใครว่าหลัก10ใครว่าหลักหน่วยลองดูว่าจะติดอันดับที่เท่าไหร่วันนี้เราจะมาร่วมกันฟังและดูคลิปวิดีโออ่ะก่อนที่จะฟังทุกคนดูที่หน้าจอก่อนนะเงื่อนไขของเราจุดมุ่งหมายในวันนี้นะครับฝากไปถึงเด็กๆปลายทางด้วยตั้งใจให้ดีนะข้อแรกเลยเด็กๆจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูนะนั่นแปลว่าเราต้องรู้รายละเอียดของเรื่องว่าเขาพูดอะไรบ้างมีผักชนิดไหนมีวิธีการอย่างไรนะหลังจากนั้นต้องแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างสร้างสรรค์นั่นแปลว่าถ้าเกิดครูถามเด็กๆอาจจะต้องยืนขึ้นพูดนิดนึงนะว่าเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องบอกความรู้ที่ได้รับแล้วก็วิธีการนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้เมื่ออันนี้คือจุดมุ่งหมายของเรานะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะต้องไปเขียนในใบงานแล้วก็อาจจะต้องพูดหน้าห้องเรียนด้วยนะครับตอนนี้พร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ตั้งใจฟังและดูอย่างมีมารยาทนะคำว่ามีมารยาทคือต้องเงียบๆไม่คุยรบกวนคนอื่นแล้วก็จดบันทึกด้วยนะอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญเราจะได้จำได้เมื่อคุณครูถามเข้าใจไหมครับเขียนลงในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยจดประเด็นสั้นๆก็ได้เพื่อเป็นความรู้ที่จะเอามาตอบคำถามได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้ดูคลิปวิดีโอนี้อย่างตั้งใจจะมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับ
1: ประเทศไทยเรามีพื้นที่ในการเกษตรกรรมเนี่ยนะเป็นอันดับที่48ของโลกแต่ทราบไหมว่าเราใช้สารเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยมากเป็นอันดับที่5ของโลก

0: คือสถานการณ์เรื่องการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในผักผลไม้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีอยู่ในงานวิจัยของเราได้ทำการวิจัยผัก9ชนิดที่เราพบสารตกค้างอยู่มากเนี่ยก็คือกลุ่มของถั่วฝักยาวมะเขือเทศกะหล่ำปีแล้วก็พริกในกลุ่มที่พบปานกลางก็คือคะน้ากองตุ้งผักบุ้งส่วนผักที่พบน้อยสารตกค้างน้อยก็คือผักสลัดและแตงกวาพื้นที่ที่เราเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บจากที่เดียวเราเก็บจากหลายจังหวัดแล้วเราก็เก็บทีเป็นร้อยตัวอย่างในระยะเวลา 8-12 เดือนเพื่อให้ควบคุมฤดูกาลด้วยเพื่อให้เป็นตัวแทนของผักที่ประชาชนหรือผู้บริโภคกินกันอยู่ทุกวันยาฆ่าแมลงมีความจำเป็นจะต้องระวังเพราะว่าเมื่อคนเราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันไปทำลายระบบประสาทนะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อแล้วต่อไปถ้านานๆอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดท้องนะครับหรือตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจแท้งลูกได้นะครับผู้ชายก็ทำให้เป็นหมันแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือยาฆ่าแมลงมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถทำให้ก่อเกิดโรคมะเร็งได้
1: เราก็อยากที่จะช่วยคนหาว่าทำยังไงมันถึงจะลดความเสี่ยงได
0: ้เราก็ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล้างก็ปรากฏว่าวิธีการล้างด้วยด่างทับทิมแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอีกทีก็ลดลงไปได้ประมาณ 20-30%ส่วนวิธีที่2วิธีถัดมาก็คือการล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับล้างโดยการแช่ประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างน้ำออกจะสามารถลดสารยาฆ่าแมลงได้ประมาณ 30-50% แล้วอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3ก็คือการล้างด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็ใช้ผงฟูประมาณสัก1ช้อนต่อน้ำ 4-5 ลิตรนะครับแช่แล้วก็ล้างออกก็สามารถที่จะกำจัดสารได้ประมาณ 40-60% แต่วิธีที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าเหมาะสมก็คือวิธีการล้างด้วยวิธีน้ำไหลเราแช่ผักประมาณ10นาทีแยกก้านแยกใบนะครับแล้วก็เอามาถูทั้งก้านทั้งใบประมาณอีก2นาทีในระหว่างที่น้ำมันก็ไหลไปวิธีนี้เราสามารถที่จะลดสารตกค้างยาฆ่าแมลงออกไปได้มากถึง 30-70%อันนี้จริงครับคือต้องเข้าใจว่าการล้างผักด้วยน้ำหรือน้ำยาอะไรเนี่ยนะมันจะล้างได้เฉพาะข้างนอกเพราะว่าไอสารเคมีอะไรเนี่ยมันก็เกาะอยู่ที่ผิวของผักส่วนสารที่มันดูดซึมเข้าไปแล้วในพืชในผักเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดออกด้วยวิธีการล้างได้เราจึงทำการวิจัยต่อโดยการมาดูการปรุงอาหารเริ่มต้นจากการลวกนะการลวกเนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายใช้วิธีลวกน้ำเดือดประมาณ2นาทีวิธีนี้ก็สามารถที่จะลดสารตกค้างได้ประมาณ 30-70% แล้วนะพอเราเอาผักนั้นมาต้มโดยต้มให้เดือดประมาณ10นาทีความร้อนมันก็ยิ่งจะเยอะขึ้นนะก็สามารถที่จะกำจัดสารตกค้างออกไปได้อีกประมาณ 40-100% การผัดกับการย่างก็เหมือนกันเป็นวิธีที่ใช้อุณหภูมิที่สูงมากเพราะใช้ความร้อนสูงขึ้นก็สามารถที่จะทำลายสารออกไปได้อีกประมาณ 40-100% เหมือนกันสำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณควรที่จะต้องล้างก่อนทำแล้วก็ปรุงให้สุกก่อนกินเท่านั้นนะครับผักและผลไม้มันก็จะปลอดภัยนะและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

0: เป็นยังไงบ้างครับได้ความรู้ไหมได้ความรู้นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้นะครับที่ได้จัดทำขึ้นมานะจากคณะเทคนิคการแพทย์นะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งก็เผยแพร่โดยมหิดล Channel นะครับก็คุณครูก็ได้นำมาให้กับเด็กๆได้เรียนรู้เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับอ่ะทีนี้มีคำถามนะจากเราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมาร่วมกันสรุปแล้วก็จับใจความสำคัญกันโดยที่คุณครูมีคำถามมาอ่ะคำถามแรก18เลยเหรอไม่ถึง10กี่ชนิดนะอ่ะเดี๋ยวให้ธนกรลองตอบดูก่อนกี่ชนิดลูก
1: 9ชนิดครับ
0: 9ชนิดดีมากนะคำตอบคือ9ชนิดจำได้ไหมมีอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าไหนใครจำได้ลองบอกช่วยกันบอกแตงกวาถั่วฝักยาวพริกมะเขือเทศผักสลัดผักบุ้งแตงกวาไปแล้วลูกผักกวางตุ้งอะไรอีกผักสลัดไปแล้วจำได้อยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอ่ะคำถามต่อมาผักชนิดใดมีสารปนเปื้อนมากที่สุดมีอะไรนะมะเขือเทศอ่ะมีอะไรอีกมีพริกตัวฝักยาวอะไรหมดยังจำได้ไหมผักบุ้งเหรอใช่หรือเปล่าอ่ะลองมาดูเฉลยกันคำตอบคือมีถั่วฝักยาวมะเขือเทศกะหล่ำปลีและพริกไหนใครชอบกินถั่วฝักยาวนะเมื่อกี้บอกครูมะลิเป็นไงสารพิษเยอะที่สุดหนูกินแบบไหนสดๆเลยหนูกินอะไรลูกตำถั่วแสดงว่าเป็นไงมีโอกาสรับสารตำถั่วเนี่ยมีทุกอย่างเลยใช่หรือเปล่านัทรดามีทั้งพริกทั้งมะเขือเทศแล้วก็ถั่วฝักยาวคูณ3เข้าไปใช่ไหม

ต่อมาคำถามต่อมาผักชนิดใดมีสารปนเปื้อนปานกลางผักอะไรนะผักบุ้งผักอะไรอีกคะน้ากวางตุ้งใช่หรือเปล่าอ่ะลองดูคำตอบนะเฉลยก็คือคะน้ากวางตุ้งและผักบุ้งดีมากที่ยังจำได้สุดยอดนะอ่ะสุดท้ายผักที่มีสารปนเปื้อนน้อยที่สุดอะไรนะสลัดแล้วก็แตงกวามีสแตงกวาโอ้โหจำได้แสดงว่าเมนูที่เราควรจะรับประทานคือส้มตำหรือแตงหรือสลัดสลัดอ่ะไปดูต่อคำถามต่อมาจากงานวิจัยนักเรียนควรระมัดระวังการรับประทานเมนูใดระหว่างส้มตำผัดคะน้าสลัดอกไก่นักเรียนคิดว่าเมนูไหนที่เราควรเลี่ยงอันดับแรกเลยส้มตำทำไมถึงคิดว่าเป็นส้มตำเพราะอะไรลูกเพราะว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างในส้มตำมีพริกมีถั่วฝักยาวมะเขือเทศกินกับอะไรส้มตำกินกับอะไรอร่อยกะหล่ำใช่ไหมกะหล่ำสดๆเนี่ยแถมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงใช่ไหมลูกถ้าเลี่ยงไม่ได้ถ้าจำเป็นต้องทานก็ต้องล้างให้สะอาดใช่ไหมมาดูต่อคำถามต่อมาในสื่อวิทยทัศน์นี้เสนอวิธีการล้างกี่วิธีกี่วิธีลูกกี่วิธี4วิธีจำได้ไหมมีวิธีอะไรบ้างอันแรกคือทำอะไรนะอันแรกด่างทับทิมอันที่สองคืออันที่สองคือน้ำส้มสายชูอันที่สามคือเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูใช่ไหมครับและสุดท้ายวิธีที่สี่คืออะไรลูกน้ำไหลนะสี่วิธีนี้คือวิธีการล้างผักอ่ะต่อไปล้างผักแบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดการล้างผักลูกการล้างผักล้างแบบไหนแบบไหนเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงบอกว่ามันล้างผักได้ดีที่สุดคำตอบคืออะไรลูกน้ำไหลนั่นถูกแล้วแต่ว่าครูอยากรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรลดได้เยอะไหมมากสุดกี่เปอร์เซ็นต์70% ใช่ไหมวิธีการล้างแบบน้ำไหลถ้าตามคลิปวิดีโอนะเขาจะเด็ดก้านใช่ไหมลูกแยกก้านออกแยกใบออกแล้วก็ปล่อยน้ำไหลผ่านแล้วก็ถูทีละใบใช่ไหมนั่นแหละคือวิธีการที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นเอากลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะว่าถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ล้างผักแบบเอาลงไปจุ่มควรจะบอกไหมแบบนั้นบอกเราจะเสนอวิธีการอะไรลูกเราต้องบอกว่าเนี่ยต้องล้างแบบน้ำไหลนะหนูดูคลิปวิดีโอมาคุณครูสอนที่โรงเรียนแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับต่อไปมีคำถามนะต่อมานอกเหนือจากการล้างผักแล้วมีวิธีการใดอีกบ้างที่จะช่วยลดสารตกค้างในผักได้การปรุงให้สุกใช่ไหมลูกปรุงสุกด้วยวิธีการอะไรบ้างลวกต้มย่างผัดใช่ไหมนั่นแหละคือวิธีการที่เราจะลดสารตกค้างเพราะว่าใช้ความร้อนเนาะได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์100เลยใช่ไหมเพราะว่าความร้อนมันจะทำให้สารพิษมันตกค้างมันออกไปได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ทีนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วในของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้ทุกคนเปิดใบงานที่10เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นเขียนแสดงความคิดเห็นในใบงานอยู่หน้าไหนเอ่ย198เปิดไปเลยลูก198นะคุณครูมีคำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดูเรื่องคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกคลิปนี้มีทางออกสรุปคลิปนี้มีทางออกจริงไหมมีเราติดอันดับที่เท่าไหร่นะ5แต่ใครทายถูกบ้าง5จากทั้งหมดเท่าไหร่เกือบ200ใช่ไหมน่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวมาดูคำถามแรกสาระสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรให้เขียนนะครับสาระสำคัญแปลว่านักเรียนต้องอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ตามจำนวนบรรทัดที่ครูให้ไว้นะเขียนมาเราจะได้รู้ว่าเด็กๆสามารถส

0: รุปสาระสำคัญได้หรือเปล่าต่อมาอันที่2คือนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการลดสารพิษในผักอย่างไรจงเสนอวิธีการและแสดงความคิดเห็นแปลว่านอกเหนือจากคลิปวิดีโอเนี่ยเขาเสนอในส่วนของคนที่รับผักมาซื้อผักมาใช่ไหมโดยวิธีการล้างการปรุงสุกแต่ในฐานะเราเนี่ยเรามีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าให้เขียนมาแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์อย่างไรพอได้ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าเราจะลดสารพิษโดยการไม่ซื้อยาฆ่าแมลงมาใช้กับผักที่เราปลูกแต่เราจะใช้อะไรนะธรรมชาติใช่ไหมน้ำหมักธรรมชาติที่เราทำจากสะเดาสมมตินะเนี่ยใช้แทนมันก็ฆ่าแมลงได้แมลงที่มากินผักแบบนี้มันก็เป็นการลดสารพิษมันเป็นวิธีการที่ดีกว่าอย่างไรต้องแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะแล้วก็ต้องมีเหตุผลประกอบนะครับแล้วก็ข้อที่3คือจากการฟังและดูนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างและจะนำประโยชน์ไปใช้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นได้รับประโยชน์เรื่องของการวิธีการล้างผักแล้วก็การปรุงอาหารเราจะเอาไปทำยังไงกับผักของเราในฐานะที่เราชอบกินถั่วฝักยาวใช่ไหมมะลิหนูจะเอาไปจัดการถั่วฝักยาวของหนูยังไงให้มันสะอาดไม่มีสารตกค้างแบบนี้ก็เอาลองไปเขียนมานะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เด็กๆจะต้องเขียนในชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาสักประมาณ10นาทีในการตอบคำถามเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับเชิญครับ
1: ประเทศไทยเรามีพื้นที่ในการเกษตรกรรมเนี่ยนะเป็นอันดับที่48ของโลกแต่ทราบไหมว่าเราใช้สารเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยมากเป็นอันดับที่5ของโลก

คือสถานการณ์เรื่องการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในผักผลไม้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีอยู่ในงานวิจัยของเราได้ทำการวิจัยผัก9ชนิดที่เราพบสารตกค้างอยู่มากเนี่ยก็คือกลุ่มของถั่วฝักยาวมะเขือเทศกะหล่ำปีแล้วก็พริกในกลุ่มที่พบปานกลางก็คือคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งส่วนผักที่พบน้อยสารตกค้างน้อยก็คือผักสลัดและแตงกวาพื้นที่ที่เราเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บจากที่เดียวเราเก็บจากหลายจังหวัดแล้วเราก็เก็บทีเป็นร้อยตัวอย่างในระยะเวลา 8-12 เดือนเพื่อให้ควบคุมฤดูกาลด้วยเพื่อให้เป็นตัวแทนของผักที่ประชาชนหรือผู้บริโภคกินกันอยู่ทุกวันยาฆ่าแมลงมีความจำเป็นจะต้องระวังเพราะว่าเมื่อคนเราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันไปทำลายระบบประสาทนะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อแล้วต่อไปถ้านานๆอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดท้องนะครับหรือตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจแท้งลูกได้นะครับผู้ชายก็ทำให้เป็นหมันแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือยาฆ่าแมลงมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถทำให้ก่อเกิดโรคมะเร็งได้เราก็อยากที่จะช่วยคนหาว่าทำยังไงมันถึงจะลดความเสี่ยงได้เราก็ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล้างก็ปรากฏว่าวิธีการล้างด้วยด่างทับทิมแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอีกทีก็ลดลงประมาณ 20-30% ส่วนวิธีที่2วิธีถัดมาก็คือการล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับล้างโดยการแช่ประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างน้ำออกจะสามารถลดสารยาฆ่าแมลงได้ประมาณ 30-50% แล้วอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3ก็คือการล้างด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็ใช้ผงฟูประมาณสัก1ช้อนต่อน้ํา 4-5 ลิตรนะครับแช่แล้วก็ล้างออกก็สามารถที่จะกำจัดสารได้ประมาณ 40-60% แต่วิธีที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าเหมาะสมก็คือวิธีการล้างด้วยวิธีน้ำไหลเราแช่ผักประมาณ10นาทีแยกก้านแยกใบนะครับแล้วก็เอามาถูทั้งก้านทั้งใบประมาณอีก2นาทีในระหว่างที่น้ำมันก็ไหลไปวิธีนี้เราสามารถที่จะลดสารตกค้างยาฆ่าแมลงออกไปได้มากถึง 30-70% อันนี้จริงครับคือต้องเข้าใจว่าการล้างผักด้วยน้ำหรือน้ำยาอะไรเนี่ยนะมันจะล้างได้เฉพาะข้างนอกเพราะว่าไอสารเคมีอะไรเนี่ยมันก็เกาะอยู่ที่ผิวของผักส่วนสารที่มันดูดซึมเข้าไปแล้วในพืชในผักเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกำจัด

น้ำเดือดประมาณ2นาทีวิธีนี้ก็สามารถที่จะลดสารตกค้างได้ประมาณ 30-70% แล้วนะพอเราเอาผักนั้นมาต้มโดยต้มให้เดือดประมาณ10นาทีความร้อนมันก็ยิ่งจะเยอะขึ้นนะก็สามารถที่จะกำจัดสารตกค้างออกไปได้อีกประมาณ 40-100% การผัดกับการย่างก็เหมือนกันเป็นวิธีที่ใช้อุณหภูมิที่สูงมากเพราะใช้ความร้อนสูงขึ้นก็สามารถที่จะทำลายสารเคมีออกไปได้อีกประมาณ 40-100% เหมือนกันสำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณควรที่จะต้องล้างก่อนทำแล้วก็ปรุงให้สุกก่อนกินเท่านั้นนะครับผักและผลไม้มันก็จะปลอดภัยนะและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

เอาล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสรุปบทเรียนกันแล้วนะเด็กๆทุกคนเท่าที่คุณครูสังเกตก็เห็นว่าเขียนแสดงความคิดเห็นกันได้เกือบจะครบทุกประเด็นแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นฝากเอาไว้นะสำหรับคนที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางคุณครูให้โอกาสในวันนี้นะกลับบ้านไปทบทวนแล้วก็ไปเขียนเพิ่มเติมมาแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะในประเด็นที่2ใช่ไหมที่เราสามารถไปสืบค้นได้ว่าเราจะจัดการเกี่ยวกับการลดสารพิษในผักได้อย่างไรอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้ลองมาสรุปบทเรียนกันในอันแรกเนี่ยในประเด็นแรกเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายในความคิดเห็นของคุณครูให้เด็กๆได้ฟังนะเผื่อจะเอาไปปรับเป็นแนวทางได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกไม่ใช่ความคิดเห็นนะเป็นสาระสำคัญสรุปมาสั้นๆก็คือว่าอะไรสาระสำคัญก็คือปริมาณของสารพิษที่ตกค้างในผักแต่ละชนิดใช่ไหมแล้วก็วิธีการล้างผักให้สะอาดก่อนนำไปรับประทานเพื่อลดสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะไม่ว่าจะเป็นวิธีการล้างแบบ4วิธีอันนี้เขียนเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็วิธีการปรุงอาหารให้สุกแบบไหนได้บ้างนะมันจะช่วยลดสารพิษได้กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้นักเรียนสามารถเขียนได้ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะอันนี้ฝากด้วยนะครับอันที่สองคือให้นักเรียนบอกวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมหรือวิธีการลดสารพิษในผักให้เสนอมาคนละหนึ่งวิธีแล้วก็บอกเหตุผลหรือแสดงความคิดเห็นมาถ้าเป็นของคุณครูเช่นครูบอกว่าการปลูกผักปลอดสารพิษเข้าใจคำว่าปลูกผักปลอดสารพิษไหมเราต้องทำยังไงลูกใช้สารพิษสารเคมีด้วยหรือเปล่าไม่นะโดยใช้กรรมวิธีทางธรรมชาติเช่นละเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาหรือเปลี่ยนมาใช้มูลสัตว์หรือน้ำหมักจากธรรมชาติแล้วก็ลดการใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยคือวิธีการของครูนะโดยเปลี่ยนมาใช้น้ำหมักจากใบสะเดาที่สามารถไล่แมลงศัตรูพืชได้ดีแล้วก็วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่จะช่วยลดสารพิษในผักได้และเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เลือกมาแต่ว่าเด็กๆต้องแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะว่าเพราะทำไมเพราะอะไรเราจึงเลือกวิธีการนี้มันมีประโยชน์อย่างไรแล้วเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เห็นว่าเราควรจะเลือกตามหรือเปล่าแบบนี้ลองเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงมาไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านต่อมาในประเด็นที่3ก็คือจากการฟังและดูเรื่องคนไทยคนกินผักอึ้งไทยใช้สารพิษติดอันดับโลกคลิปนี้มีทางออกนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคำว่าประโยชน์อะไรบ้างและจะนำประโยชน์ไปใช้อย่างไรก็คือยกตัวอย่างเช่นได้รับประโยชน์คือเห็นวิธีการล้างผักที่ถูก

ถูกต้องถูกไหมสี่วิธีนั้นอันไหนดีที่สุดลองบอกสี่วิธีไหนลูกวิธีที่เท่าไหร่วิธีที่สี่คืออะไรวิธีที่สี่น้ำไหลใช่ไหมเนี่ยนี่คือประโยชน์ที่เราได้ถูกไหมมันมีสี่วิธีให้เลือกอันไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดเราก็เลือกอันนั้นนะโดยในวิดิทัศน์นี้ก็ได้เสนอวิธีการล้างผักทั้งหมดสี่วิธีนั่นเองนะครับและนำและทำการวิจัยตรวจสอบปริมาณสารเคมีในผักที่ตกค้างมากที่สุดอีกด้วยเราก็จะเห็นว่าผักชนิดไหนมีสารเคมีค้างมากที่สุดอ่ะยังจำได้อยู่ไหมลองยกตัวอย่างซิเช่นอะไรมะเขือเทศพริกถั่วฝักยาวแล้วก็กะหล่ำปลีเห็นไหมเนี่ยเราได้รู้ว่าเนี่ยผักพวกนี้มีสารพิษมากที่สุดเราก็อาจจะเลี่ยงได้นะครับเลี่ยงที่จะไม่รับประทานหรือทำความสะอาดมากหน่อยกว่าผักชนิดอื่นๆนั่นเองนะทีนี้นอกเหนือจากนั้นการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูคิดว่าทุกคนน่าจะบอกได้อยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าผักในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีชนิดไหนบ้างที่มีสารพิษมากๆแล้วก็ต้องเน้นย้ำหรือตระหนักว่าอันเนี้ยเราต้องล้างให้ดีใช่ไหมหรือเลี่ยงการรับประทานเมนูที่มีผักพวกนี้ไม่รับประทานบ่อยหรือในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นแบบเนี้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับใช้หรือถ้าชอบมากๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทำยังไงลูกปรุงให้สุกถูกไหมเอาไปต้มเอาไปลวกแบบนี้ก็ได้หรือปรับใช้โดยการปลูกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการฟังและดูไปปรับใช้ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้3ข้อนะเมื่อได้ฟังความคิดเห็นไปแล้วได้ดูแนวทางไปแล้วคุณครูฝากให้เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนำใบงานกลับไปทบทวนอีกรอบนึงไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะทุกวันนี้เรามีแหล่งเรียนรู้ที่เยอะแยะมากมายหลากหลายเลยที่สามารถเข้าถึงได้ในห้องสมุดก็มีห้องคอมพิวเตอร์ก็มีหรือโทรศัพท์มือถือ iPad ต่างๆที่เด็กๆมีใช้ที่บ้านก็ลองไปสืบค้นดูนะแล้วเขียนลงในใบงานให้ดีเขียนเสร็จแล้วทำยังไงต่อเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับในชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะต้องทำอะไรลูกเมื่อตอบคำถามเสร็จครบหมดแล้วจะต้องเตรียมตัวสำหรับการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะโดยที่เราจะต้องนำเอาข้อมูลที่ได้ตอบในแบบฝึกหัดวันนี้มาเรียบเรียงสรุปใหม่สรุปเป็นความเข้าใจของเราใช่ไหมแล้วก็ออกมาพูดหน้าห้องเรียนให้เพื่อนฟังทุกคนเข้าใจใช่ไหมโดยคุณครูจะจับสลากไข่มหัศจรรย์เหมือนเดิมนะจับสลากแล้วทีนี้เมื่อจับมาแล้วทุกคนก็ต้องเรียงตามที่ครูจับสลากออกมาเข้าใจไหมลูกคุณครูจะจับสลากนะแล้วก็ไม่ต้องขำครูพูดไม่ได้พูดผิดขำใช่ไหมครูพูดว่าอะไรนะสลากถูกแล้วนะคำว่าสลากแปลว่าสิ่งที่เราล้วงขึ้นมาแต่ฉลากคืออะไรลูกฉลากฉลากก็คือสิ่งที่ติดอยู่กับขวดยาใช่ไหมเอาใหม่พูดต่อจับสลากขึ้นมาทุกคนก็เรียงตามลำดับออกมาตามที่ครูจับสลากออกมาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปทบทวนใบงานแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับทีนี้ก่อนที่จะจากกันวันนี้ฝากถึงคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับในครั้งต่อไปนะแบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งคุณครูเตรียมสลากลำดับเลขที่ไว้ให้เด็กๆด้วยนะเพื่อที่เราจะมาประเมินการพูดในห้องเรียนกันนะพรุ่งนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะประเมินไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับแล้วกลับมาเจอกันในบทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้ขอฝากเรื่องการบ้านไปทบทวนนะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไรคำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ทำได้รับรางวัลเป็นส
1: ุไลมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: โอ้ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการ

0: ตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เอ๊เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่หนึ่งรักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่สองที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่สองรักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่า เมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จัก

0: ตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ทำมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่า

0: มุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้ง2อย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบ
0: ุ๊กใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับ
1: อีกอย่างนึงเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆนี้สิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ
1: ้ต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อู้อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กหูกุ๊กหูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเล้าเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊กเด็กๆ
0: ประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับ ปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดี

0: ่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆ เนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆอ่ะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กๆเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดๆๆอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดๆๆนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดๆๆครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: ว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้ว ดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2มีแบบฝึกหัดให้ทำ2แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
2: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
1: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
3: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
1: บ้านแม่คึดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องปาร์คครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ปาร์ครู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์อะไร
1: ยังไม่ถูกเลยนะครับหมออ้อย
0: ทำไมครับ
1: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะคร
0: ับ
1: เพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี
0: ้
1: ไส้เดือนนี
0: ้
1: หรือไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
0: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยปาร์ค
1: อะไรครับ
0: เพราะหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์แปลกหรือว่า exotic pest นั่นเอง
1: exotic pest pest มี s ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่
0: อ้าวใช่แล้วเดี๋ยวหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
1: นี่มันอะไรโอ้โหอ่ะสารพัดด้วย
0: คือมันเยอะมากไงปาร์ค
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปสิครับ
0: โอเคไปไป
1: ไปครับ
0: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่น้องปาร์คครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
2: เอ็กโซติกเพสอ่ะเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเขาเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอ้ายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพสนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพสแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพสได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วอันนี้ครับ
2: สงสัยใช่ไหมอันนี้
1: ใช่เอ็กโซติกเพสหรือเปล่าคร
2: ับอันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
0: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
2: ับ ไม่ค่อยมีใช่
0: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี้
2: ใจรักจริง
0: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
1: โอ้อยากดูแล้วครับ
2: ได้ไปพาไปครับ
1: เฮ้ย
0: นี่อะไร
1: ตัวอะไรครับเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนอะไร
1: แมวแล้วผสม
2: แมว
0: เหมือนแมว
2: ผสมกับอะไร
1: ผสมเสือเอ้ยเป็นตัวอะไรครับเนี่ย
2: เขาจะดูคล้ายสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
0: หรือว่าคาราเคิลแคท
2: ใช่
0: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
2: ค
0: ือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย คือสามารถเทรนได
1: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
2: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติ เพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
0: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
1: เทรนได้
0: กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่าย
1: ไม่
0: จำ
1: เป็น
0: ต้อง
1: ไปห
0: าน
1: ก
0: ไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวมันคืออะไร
0: นี่ตัวอะไร
1: เหมือนหมูเลย
0: เหมือนหมู
1: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
2: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันค
0: ือ
2: ต
0: ั
2: วอะไร
0: ข้างล่าง
2: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากแร็คคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
1: สี
2: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนแร็คคูน
0: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
2: ุ์
0: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงเรื่อยตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
1: น่ารักครับหน้าเหมือนนกฮูกครับตาโตโต
0: เหมือนอะไรอีก
1: มีโคล่า
2: ไปกันใหญ่เลย
0: ไปกันใหญ่
2: ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้องใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำ นั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
0: ้มันน่ารักนะน่ารักไม่ดุร้าย
2: ไม่ดุร้าย
0: ค่อนข้างเชื่อง
1: มันขี้อายอะครับเห็นมันอยู่ในบ้านของมันเดียว
2: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับเลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสักหกโมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
0: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่านักทอร์นาลก็คือสัตว์หากินกลางคืนกลางวันจะหลับ กลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
2: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
1: วิ่งน่าจับเลย
0: จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
1: อ้าว
0: เอ็กโซติกเพชรบางชนิดก็เลี้ยงได้
1: ครับ
0: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร์
1: กีร่ามอนสเตอร์
0: ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
1: ม
0: ีพิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้งสองอย่างเลย
2: อย่าลองดีกว่า
0: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกระหาย

0: ทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในห่างเนี่ย มาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได้เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่อนถึง3เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี
1: ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้อย
0: รู้ไหมตัวอะไรนี่
1: กิ้งก่าก
2: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
1: กิ้งก่าอะไรครับ
2: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทยคราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
1: ่สีส้ม
2: สีส้ม
0: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
2: ้สีส้มสีฟ้า
0: สีเหลืองก็มี
1: สี
0: เหล
1: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
0: ใช่
2: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข่โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าประเทศไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
0: นี่พามาดูตัวพิเศษ
1: พิเศษไหนครับ
0: ไดโนเสาร
2: ์นี่
0: ตัวนี้ที่บอกไว้อะครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
1: แปลว่าแรด
0: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไห
1: ม
0: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโนซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
2: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโหยชอบมากหายากมาก
0: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์แล
1: ้
0: วแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได
1: ้ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลาเลย
2: เพราะนี่กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
1: อ๋อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
2: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
1: ก็สร้างใหม
2: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยต้านอันเก่าก่อนหลังจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
1: อ
2: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
1: โอ้อันนี้เต่า
0: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำได้จมเลย
2: เดี๋ยวลงได้แต่จม
0: แต่จมใช่ลงได้ป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดู
1: หน่อย
0: ก็เป็น
1: คนลงสินั้นเต่าพันอะไรอ่ะครับ
0: อันนี้อ่ะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
1: อยู่แถวไหนครับหมออ้อย
2: อยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะคลิปเลยจริงจริงมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
0: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
2: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
0: แห้งแล้ว
2: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงไม้นะน
0: ี่
2: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกาลาปากอสอัลดาบ้าเห็นมั้ยนี่อะไรอันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
1: ฮะทำไม
2: มันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีก
1: ฮะ
2: เป็นไงโอ้สลบเกือบละ
1: เต่าขาแดง
2: ขาแดงสายติดว่าอะไร
1: เรดฟุต
2: นะ
0: ใช่นี่เขาเรียกเต่าเรดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
2: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
0: ้
2: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
0: ้
2: ในตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูกโตสจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
0: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
1: มันคืออะไรครับ
0: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกซ์ฟ็อกซ์
1: ฟนิกซ์ฟ็อก
0: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่

0: สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
1: ค
0: ุณนักนะ
1: น่ารักจังเลย
2: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
1: ซ์เฟนิกฟ็อก
2: ซ์เป็นจิ้งจอกทะเลทราย
0: ใช่ครับ
2: ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกซ์ที่เรารู้จักทั่วไป
0: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
0: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
1: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
2: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
1: ทำไมครับ
2: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองมันก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อแสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบุชเบบี้
2: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
0: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
0: ไม่ใช่ขนาดนั้น
2: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนจะตายเลยกระต่ายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่างนะคร
0: ับ เดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
1: ้แพริ
0: ง
1: ด็อก
0: แพริงเอารู้จักใช่ไห
1: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
0: ใช่ใช
1: ่ใส่สายจูงก็เดินเวลามีงานสัตว์เริ่มในนี้
0: แล้วจุดเด่นเขานี่เห็นไหมเขาก็จะชอบยืน2ขาใช่
2: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวนิสัยเขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขา
0: คม
2: ฟันเขาคมมากเขากัด
1: น
2: ิดเดียว
1: อันตรายไหมคร
2: ับ จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
1: ถ้ามันกัดทีนี
2: ่กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะครับ
0: ได้ครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับขอบคุณคร
0: ับ ยินดีคร
2: ับให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
0: ได
2: ้เป็นไงรู้สึกรักเอ็กโซติกเพิ่มไหม
1: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
0: ับ ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอ้ยแป๊บนึงโอ้โห
1: ครับ
2: โทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมอไอ้พูดครับอ๋อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนอ๋อคิวพร้อมการพอดีวันนี้อ๋อเอาได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
1: ไปครับ
2: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนคนหนึ่งด้วย
1: ฮะ
2: เพราะเราต้องไปผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จูน
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่น้องปาครับ
3: ดีค
2: ่
3: ะ
2: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
1: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
1: นะฮอลแลนด์ล็อบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
1: ไม่เคยเลยครับ
2: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าปลอกหู
1: ก
2: ระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกพันธุ์ล็อบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขัน
2: นีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วแล้วทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
1: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้านี้ครับผมไปดูสัตว์เอ็กโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมออ้อยบอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งใน
3: สัตว์โปรดและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
2: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
1: มาครับ
3: ไปเลยค่ะ
1: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่า

0: เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
1: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นต้องดูอะไรบ้างครับน้อย
0: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
1: วัดที่รักเล
0: ้อ่าอมด้วยไหม
1: ได
0: ้งั้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
1: เย็น
0: เราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
1: ก็ดิ้น
0: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
1: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับอยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆถึงง่วงนอนวะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี่มันแตกต่างกันยังไง
0: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
1: ครับ
0: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
1: ครับ
0: ปากก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปากไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสายก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะเขาอยู่ปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าป้าคิดในสัตวแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
1: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
0: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
1: เห็นไ
0: หม
1: เกิดอาการอะไรครับเนี
0: ่
1: ย
0: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
1: อันนี้ทำอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆเพราะว่าเขาหลับดีหรือยัง
1: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราปะ
0: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternal recumbency แล้วก็ O extend แล้วก็สอดเข้าไป
1: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเวลาแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ยอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับอ
0: ันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับแล้วทำไมคุณหมอต้องพกกล้องมาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อสอนแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
2: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
1: ค
2: ือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆกันอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
1: ี่ทำอะไรครับ
2: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
1: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
2: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้เห็นไหม
1: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย

0: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
1: โอ้ยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับ สุดยอดเลย
2: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิแล้วก็ลองกลัวไหมเนี่ย
1: กลัว60ไม่กลัว40
2: โอเคเนี่ยปลา
1: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
2: ปลารู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
1: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปาลองเทียบดูสิลูกตาแค่เนี้ยเห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
1: เลือดออกแล้ว
2: นิดนึง
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนึงครับ
2: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอกโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกโอ้โหตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้ด้วยครับเนี่ย
2: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอกโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกฟ็อกล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
1: ใช่
2: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
1: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
2: เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับ
1: หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: างคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไปป

0: ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
1: เจอกันปุ๊บพี่เจตก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
0: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่ขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ็ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
0: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
2: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
0: ฮะแต่ว่า
2: พี่เจตไม่ใช
0: ้อ๋อพี่เจตมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
3: พี่เจตครับ
0: นี่ไงตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะนี่ขอดูหน่อยสิ
1: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
0: โอ้ยังไม่ใช่
4: ต
0: ั
4: วนี้ไม่ใช่ตัวหนวด
0: อันนี้เป็นอันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
2: น
0: ี่
2: เจอแมงมุมมดแล้ว
0: เป็นมด
2: ใ
0: ช่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
1: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจต
0: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
2: เหมือนเหรอคะ
0: ช่วยกันดู
4: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
1: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
2: เป็นตัวใหญ
0: ่
2: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
0: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
2: เหมือน
0: กันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
2: แต่ว่ามัน
0: แต่ว่า
2: ดัน
0: มีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายปู
0: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
0: ุมมดแต่ว่ามันอะไรอ่ะ
2: มดดำ
0: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
1: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
2: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ
2: ์แมงมุมอ้วน
0: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
2: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
2: ใช่
0: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
2: แมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆสองลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
2: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
3: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีมันออกมาถ้าเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
1: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม54กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
2: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลำต้น
2: ต้นกิ่ง
1: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
2: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
2: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
2: เลยอ
0: ัน
2: นี้น่าจะไข่แล้ว
1: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
2: ตัวนี้มันแมงมุม
0: ตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
2: ไปพักไปเรื่อยๆถ้าอยากจะไปหา
0: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
2: ฝนหรือเปล่าคะ
0: ฝนกันแดดพุ่งมานี่แล้วอันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
2: ใบไม้หรือเปล่า
0: นี่
2: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ย
2: อยู่ในใบไม้
0: นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ย กลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกลียดไหมอันนี้ขอเวลา

0: อีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันนี้ชักใหญ่ลายเหยี่ยวไหมตัวนี้
1: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
2: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
3: ใหญ่มันบางเกินไป
0: ใหญ่บางเกินไปใช่ถูกต้องครับใหญ่บางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใหญ่ล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
4: ใหญ่ของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใหญ่จะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใหญ่รูปร่างใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะใหญ่กลมใหญ่เต้นใหญ่ยุ่งแล้วก็ใหญ่ถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
5: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ขาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้

0: ตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมค
2: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
3: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้ว่าทำอยู่ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดเจนที่ไปไม่แหละ
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
5: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหน

0: ตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าครับ
1: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
0: ตอนกลางคืนมันจะมาหาเหยื่อ

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้วอ่ะ
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้บ้านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: มันกระโดด
1: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
0: เห็นแมลงสาบ
1: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
0: รู้สึกแดงๆในตา
1: แดงๆในตา
0: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
1: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมาคิดหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
3: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
1: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
3: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนต้นไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
1: แล้วมันกลับมาไหม
3: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
0: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแปะยาไปที่ใบไม้แล้วมันก็
2: ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
1: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
1: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
0: ้
1: ไม่รู้ โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจมบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับ

0: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไร
1: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: โอ้นี่ไงที่เป็นข่าว
4: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
5: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
0: อันนี้คดีขยะพลาสติก
6: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย
1: ์ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เต็มตีโป้ง
4: ต้องบอกไฟไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เอ็ดและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะ

รียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี้ก็มีที่มามาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
1: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริง

ๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการกฎระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตก

0: ้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้คนที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะ

0: รวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีการีประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงาน

แน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อนะคะว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยเขาก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะร้อยละ13เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียวร้อยละ14ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะ

0: ือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคือกันในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศรสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะก็ขออนุญาตอธิบายนะคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนอเรชันนะฮะฉะนั้นเจน Y นี่ขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y ฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มgeneration ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยว่าต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเขตที่ราบฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของจังหวัดและที่สำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลบริเวณหาดเจ้าสำราญของจังหวัดเพชรบุรีถึงอำเภอบางสะพานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความยาว200กิโลเมตรว่าชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ปรากฏพระนามบนแผนที่ประเทศไทยสิ่งสำคัญที่ชาวเพชรบุรีพึงทราบคือพันไม้มงคลพระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดได้แก่ต้นว่าซึ่งยังเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีปตามพุทธประวัติอีกด้วยต้นว่ามีชื่อพื้นเมืองว่าห้าขี้แพะเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-25 เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามแผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่กลับปลายใบโคนใบมนดอกสีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบเกสรยาวเป็นผู้ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลสดรูปรีกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตรยาว 1.5 ถึง 3 เซนติเมตรฉ่ำน้ำสีม่วงดำผิวมันผลแก่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ต้นว่ามีประโยชน์หลายอย่างอาทิเนื้อไม้นิยมนำไปทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ร่มทำส่วนประกอบของเรือเกวียนผลสุกรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมฝาดนิยมนำไปทำน้ำผลไม้และวายว่ามีประโยชน์ทางยาได้แก่เปลือกต้นต้มดื่มแก้บิดเปลือกและใบตำเป็นยาอมยากวาดรักษาโรคปากเปื่อยและเป็นเม็ดตามลิ้นและลำคอแก้น้ำลายเหนียว
1: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:15 น.

0: านาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อด้วยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ที่ทำขึ้นเอง
2: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
1: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายและรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
3: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
1: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกันเกราต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาล้อมรอบพื้นที่ป่าไม้เต็งรังสลับกับแม่น้ำลำห้วยยังอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนต้นฤดูฝนต้นไม้ชนิดหนึ่งออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วได้รับเลือกให้เป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือกันเกราแต่คนอีสานทั่วไปนิยมเรียกว่ามันปลาเพราะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้คล้ายทาด้วยน้ำมันปลาส่วนในภาคใต้เรียกตะมะสู่ตำมูสู่ภาคตะวันออกเรียกตาเตากันเกราเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-25 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วงดอกกันเกราบานทนนานกว่า10วันก่อนจะทยอยร่วงไปผลเป็นลูกเล็กๆสีเขียวพอสุกเต็มที่มีสีส้มและแดงเลือดนกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเรียบและมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้ทำให้มีความทนทานต่อแดดและฝนปลวกมอดก็ไม่กินจึงนิยมนำไปทำเสาบ้านรั้วเสาเถียงนาเสาต้อนดักปลานอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ตามวัดหัวไร่ปลายนาและดอนปู่ตาของหมู่บ้านและยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างเครื่องรางของขลังบ้างตำรับยาพื้นบ้านกำหนดคุณสมบัติทางยาของแก่นกันกล่าวว่ามีความขมเฝื่อนและฝาดใช้บำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสันหืดไอฤทธิ์สีดวงลงท้องมูกเลือดและขับลมเป็นต้นนับว่ากันเกราเป็นไม้อเนกประสงค์สมกับเป็นพันไม้ประจำจังหวัดโดยแท้

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดนะเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ๆ
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้โหลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะไม่ร
0: ู้หนูลังเลแล้วตอนนี้
3: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ่
3: นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรา

0: จากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
1: รู
2: ้อ้าว
1: รู้เลย
3: ตลาดหลุม
1: แหมไม่น่าที่
3: ใครจะรู้จ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
0: โอ้โหนี่
3: อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
1: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
0: ไม่ใหญ่ทำไมคะ
1: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกสิก็
0: จบอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
3: น
0: ี
3: ่อันนี้แม่วีเปิดไว
1: ้ใหญ่ไหมล่ะ
3: อันนี้ใหญ่เลย
1: น่ะน่ะ
3: โอ้โห
1: เห็นไหม
3: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
0: งั้นพี่ต้องปวดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
3: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆนะเว้ย
0: กดลงไปแล้วก
3: ็
0: ง
3: ั
0: ดงัด
3: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคน
0: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอได้พอได
1: ้โอ้โ
0: หหนูจบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
2: อ๋อ
0: หนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
2: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอน

0: บัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลยจริงจะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยปีปานแล้วนะแม่
1: เออเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออเ
0: ออตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายง่ายเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช
2: ่
1: ไหมเนาะเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหมหน
2: ้
1: าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าม
2: ี
1: กะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละนั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะเลี้ยงทำไมไม่ลงโขก
2: เลยไม่ลงโขก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: จ้ะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ทำการไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
1: เลย
3: ม
1: ัน
3: จะหนู
1: ห
3: ดหนูเล่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
2: เอาพอก็พอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ

0: วรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเนาะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
3: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่
1: และ
0: แกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ยุ่ยมันจะได้ยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของตลอดเวลาใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ประเด็น
0: มะกรูด
1: เนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็ใส่
0: ใบด้วยมินี่โกนเลย
3: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
0: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
2: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
0: า
1: ะอ้าวบ่นเลย
0: แล้วไม่ลง
1: ครกไม่ลงครก
0: นั่นสิพริกแกงคุณอะ
1: ไม่มันเยอะ
0: หยิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดแล้วกัน
3: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนเป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่สองช้อน
0: แค่สองช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุ่นๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหล
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูว่าเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม
1: ่
2: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: อร่อยเราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเนาะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่บุญยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงจริง
1: โขกไปโขกมานี่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพัน 4. มดแดง 5. ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: แม้แต่ประเ

0: 2กันเลยค่ะคุณครู
1: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำใสนี้ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกาเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแพพวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

นั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่พาออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

0: การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรผลปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
1: สำหรับคืนแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยว

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเขือเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตดังนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลอกเลียนแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเส้นความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่30กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้ของเรานะคะยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับมีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่30กันยายนนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาต่อที่คลื่นลมในวันนี้กันนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระลายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก
2: ็วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
3: เกือบไม่รอดซะแล้ว

0: ้เหรอ DLTV
1: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
1: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
3: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
1: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
3: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
1: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที
3: ่กันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
3: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
3: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
3: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: เดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
3: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจอ
4: ย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
3: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกัน นอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมี

0: โครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพิ่มเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
5: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย
6: อ

0: ร้อนเขาจะเข้าป่าไปลาดตระเวน
1: อ๋อไปลาดตระเวน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
2: ผู้พิทักษ์ป่านะครับกับการเสียสละที่เขาทำงานเนี่ยถามว่าคุ้มค่ากับค่าตอบแทนไหมถ้าเรามองไม่ยังน้อยสำหรับการดำรงชีพเขาเขาต้องไปดูแลครอบครัวอะไรต่าง
3: ๆคนกลุ่มนี้คือคนที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระก็คือทำงานโดยที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าใครดูแลรักษาป่าให้กับพวกเราเขาอยู่ในมุมมืดไม่มีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีเราไม่รู้ว่ามันมีการดูแลเขายังไงมันมีการช่วยเหลือเขายังไงบ้าง
4: ผมนายศักชัยเทศศรีพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าประจำหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝกผมเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ17ครับเป็นคนงานแล้วก็มาสอบบรรจุได้ทีหลัง

0: าณ26ปี
1: สมัยก่อนที่เข้ามาทำงานก็เงินเดือนน้อยเข้ามาที่แรกครับเงินเดือนอยู่พันกว่าบาทครับแล้วก็สวัสดิการไม่มีการเดินป่าก็ต้องใช้อาหารตัวเองแล้วก็ซื้อของเราเอง
0: ค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ไม่มีแบบหน่วยงานอื่นที่มาช่วยไม่มีมูลนิธิอะไรเยอะเหมือนสมัยนี้ครับ
2: กองทุนผู้พิทักษ์ป่าของมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยสาเหตุที่ก่อตั้งเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของผู้พิทักษ์ป่าการสนับสนุนการช่วยเหลือ

0: พิทักษ์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสืบมาคเสถียรเนี่ยพยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะทําเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยมีชีวิตนะครับเรื่องของกองทุนเนี่ยจะมีรูปแบบของการช่วยเหลืออยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการช่วยเหลือถ้าผู้พิทักษ์ป่าคนนั้นเดินลาดตระเวนรักษาป่าแล้วเสียชีวิตจากการเดินลาดตระเวนก็มีเงินช่วยเหลือค่าทําศพอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการดูแลสำหรับการบาดเจ็บนะครับก็เป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตามการเบิกจริงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลลูกของผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตนะครับเราก็มีเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนให้อย่างน้อยก็เป็นความอุ่นใจแล้วก็ทำให้เขามีขวัญกำลังใจในการที่จะปฏิบัติงานมากขึ้น
1: เมื่อปี60ก็ได้รับข่าวและการแจ้งจากหัวหน้าสั่งการให้ไปติดตามเรื่องไม้กฤษณาเราก็ไปตรงจุดนั้นเจอผู้ต้องหาเราก็เคลียร์พื้นที่
2: มอบลงมอบลงมอบลงนั่งลงนั่งลงนั่งลง
1: ผ่านนะมันไม่ได้หนีไปทีเดียวเลยคือมันแอบอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาก็เลยยิงเข้ามาตรงไหล่ตรงเนี้ยไหล่ข้างหลังตอนที่โดนยิงก็เป็นห่วงว่าภรรยาเราไปหาเงินที่ไหนมาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแต่เราก็ถามหัวหน้าเขตถามผู้เกี่ยวข้องแล้วเขาบอกว่ามีเงินชมรมมีเงินประกันชีวิตมีเงินของกรมเราไม่ต้องห่วงคือค่ารักษาพยาบาลนิ้วหัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้
3: แต่ก่อนที่ผมทํางานใหม่ๆนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วก็มีนะฮะสวัสดิการแต่ว่าอาจจะไม่เท่าทุกวันนี้อย่างวันนี้เรามีฝ่ายสวัสดิการซึ่งอยู่ที่กรมซึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าที่ช่วยสนับสนุนให้ด้วยนอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆที่เข้ามาสนับสนุน
2: จับไปเลยจับไปเลย
4: การก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าขึ้นมาก็เป็นการเสริมช่วยสงเคราะห์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าสำหรับ3กรมนะคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้แล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับสำหรับผู้พิทักษ์ป่าเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยเขาได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอะไรบ้างก็มีนิดๆหน่อยแต่ก็มีพัฒนาการก็มีเงินทุนสวัสดิการมีการทำประกันชีวิตมีหน่วยงานภายนอกมีองค์การเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเช่นกรณีที่เสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เราผู้พิทักษ์ป่าที่ห้วยขาแข้งอันนี้เป็นเรื่องที่เราเสียใจมากประสานญาติแล้วมีแม่อยู่คนเขาเหลือแต่แม่นะครับกับน้องชายที่มีปัญหาทางสมองผมก็เลยนำเรียนท่านทิพดีท่านทิพดีบอกช่วยเต็มที่ผมเลยแจ้งทางโน้นว่าขอให้ตั้งศพอย่างน้อย3วันถึง7วันกรมเป็นเจ้าภาพทั้งหมดความถึงสำนักพระราชวังนะครับทางสำนักพระราชวังก็จัดโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีเหรียญพระราชทานให้ถือว่าเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็แม่เขาเนี่ยไม่มีอาชีพทางกรมก็รับเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันนะครับ
0: สวัสดิการที่ดีของผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือขวัญและก็กำลังใจที่ประชาชนทุกคนเนี่ยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าความภาคภูมิใจของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขามีพลังในการที่จะทำงานต่อนะครับ
1: มันมีคุณค่าทางชีวิตจิตใจเราเนี่ยเพราะว่ามีผู้ให้ความสำคัญกับเราเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีค่าดังนั้นเราก็ปลื้มมันเราจะตอบแทนพระคุณบุญคุณอันนั้นโดยการดูแลรักษาสัตว์ป่าใหญ่นี้ให้เขาอยู่ตลอดไป

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากาก

0: อนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
5: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
6: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่ไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
7: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
8: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อย

0: และส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทําจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
1: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
2: แรกๆก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทําให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันนึงนะครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
3: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19เนี่ยผมเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
4: ก็สำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
3: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
4: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
5: เอาละสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลวันนี้เลยมีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอน
4: ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันเนี้ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโหมันต้องทำต่อเนาะ
3: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทําแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่มั้ยคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
6: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่น2ที่เค้าระบาดเนี่ยเค้าระบาดที่สมุทรสาครหนักวันนึงเป็นพันคนผมก็เลยคิดทํายังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทํากับข้าวแจก
1: อาร์ตอันนี้คือทําในบ้านเลยเหรอ
6: ทําที่ตึกน้ําพริกครับคือแม่ผมมาทําน้ําพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทําน้ําพริกแล้วผมก็มาอะแดปต์เอาเพราะว่าผมมาเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทําได้เยอะ
7: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวอีกนะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับแล้วผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่แล้วเข้ากับเตาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทําได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทําอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทําเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
8: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
3: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบ

0: เหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
1: ยายไหนหูข้าวเลย
2: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
0: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
3: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30 กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหมือนแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเพื่อเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง4-5 ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอ่ะอันนั้นอาจจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
4: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
3: มาเร็วคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมมันจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรือนจำสมุทรสาครกับเรือนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60 แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีแล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราไปทำอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทำอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทำโรงทานแล้วก็ทำในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค
1: ่
0: ะ
1: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของเนี่ยน้อยผมก็ต้องอาสารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทำธุรกิจนะฮะแต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอำเภอของอำเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2 รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นำอาหารนำข้าวนำน้ำสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลำบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทำต่อเนื่องมาเรื่อย
4: ๆแต่พี่ไม่ได้ทำแค่ทำเล่นๆพี่ทำเป็นโรงทานเลยใช่ไหม
1: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทำไมต้องทำบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลำบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทำโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางในอำเภอท่านให้มาคนมาดูว่าจัดระยะห่างเพื่อความ

0: ปลอดภัยก็ทําให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้อง1มื้อเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันและจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
1: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
0: ครับครับ
1: เป็นไงฮะกับการกระทําการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
2: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
1: อุ้ย
0: ใช่เกรซสอนมวยให้ในละ
3: ครเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกช้าชักอะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องเกรซก็แค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
1: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด -19 โควิด -19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด -19 เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for 19 Transportation ก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินทันซิตคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
2: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอแล้วค่ะ
1: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
2: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เกษาขึ้นตรงกับต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
4: ่
2: ะ
4: จริงๆว่าเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
4: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
5: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
4: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับ ตอนนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
5: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด
1: -19 โอ้โหนี
0: ่สภาพนี้ผมว่าป่วยดีกว่าไหมครับ
1: ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
6: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
6: ไม่ใช่
5: ต้องดำกว่านี้
4: คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมโดยที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้น่ะเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันทำให้วิชาการน่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
5: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
7: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
8: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
9: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อไปค่ะ
10: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้ไปเชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
11: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
12: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นเท้าความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด19ไปแล้ว
6: ประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆอ่ะก็เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
1: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช่
1: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
5: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
0: ครับ
5: ค่ะจุดเริ่มต้นมาอย่างไรคะ
0: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเนี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาตอนนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรนม40ตัวครับมีที่นาย30ไร
5: ่สวัสดีค่ะ
0: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้หล่อ
1: ทำไมรีบไล่กันตัวเขาแย่งซีนเหรอ
0: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
5: ค่ะเชิญค่ะ
0: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับ ก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
6: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
0: โอ้ยไม่อยากให้เครียดกัน
13: บังตั้งนาน
0: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
1: ครับ
0: เช่นเรา
1: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
0: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
14: น้องเพลงก็คืออย่างที่ไปสมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
1: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
14: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากสงครามกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
0: โอ้ยคมมากนะความคำนี่นะครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: ็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
2: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
2: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เปรียบเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแหละเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงมายังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอและแพนด้าเด็กก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะ

0: ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสม.ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากอ่ะนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทํางานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยอ่ะนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอ่ะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกําลังเครียดเรารู้ว่าคุณกําลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกําลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
2: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อสถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
3: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูไม่ได้
2: อันนี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตร่วม
3: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยกันแล้ว

0: กับทุกคนทุกหย่อมหญ้าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
2: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทแรงกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
0: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
2: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
3: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
2: ค่ะน้องเกรซค่ะ
4: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดสก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
2: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
5: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญคํานึงถึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สําคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จําเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จําเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจําเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อยู่บ้านว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทํานะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแลบค่ะ
6: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลงไป
1: ไม่ใช่ครับ
6: คุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
1: ครับ
6: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
2: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามีวิทยาในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสา

0: ในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
1: มีจิตอาสาหลายกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมก็ทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
2: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
3: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
4: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
5: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ที่ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคําเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรามีกําลังใจเดินต่อนะมันทําให้เรามีพลังใจในการทําสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสําหรับทุกเสียงที่ส่งกําลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคําแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทางหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเค้าก็จะมีคําบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกําลังใจทําให้เราอยากทําต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคําถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอ่ะแต่แค่คําเนี่ยขอบคุณคะขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทําต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจําเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เค้าเคยอยู่ในเรือนจําส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเค้าเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทําต่อเราต้องทําต่อมันต้องทําต่อจนเราไม่ไหวจริงๆเราถึงจะแบบค่อยๆทําทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ําใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เค้าจะเห็นที่เราทําไหมแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะน้องเกรซล่ะคะคําพูดคําไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหน

0: ่ทำให้น้องเกรซได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
1: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรซเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา 4-5 คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจเราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
0: ค่ะหมอแหลบล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
2: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
3: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
4: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
2: ใช
5: ่ใช
4: ่ใช่ยังอยู่เรื่องนี้อยู่เชียบคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเราเนี้ยจะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
3: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดเนอะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
0: ๆ
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแลบพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยใส่ย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีดอนและกอแก่งอยู่โดยทั่วไปเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรชาวต่างชาติเรียกกันว่าบางกอกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มนี้มีต้นไซย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่โดยทั่วไปไซย้อยใบแหลมชาวนครศรีธรรมราชเรียกไซชาวประจวบคีรีขันธ์เรียกไซกระเบื้องไซย้อยใบแหลมเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดความชื้นปานกลางแสงแดดจัดเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้างเปลือกสีน้ำตาลกิ่งก้านห้อยย้อยลงมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงามใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีแกมรูปไข่กว้าง 2-5 เซนติเมตรยาว 5-11 เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันเส้นแขนงใบขนานกันดอกขนาดเล็กเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอกช่อดอกออกตามซอกใบเป็นคู่จากข้างกิ่งออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผลรูปทรงกลมหรือหรี่ออกเป็นคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8มิลลิเมตรเมื่อสุกสีเหลืองถึงสีแดงเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งและปากชำไซย้อยใบแหลมเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่กว้างใหญ่รื่นรมสวยงามจึงนิยมปลูกไว้เพื่อประดับบริเวณบ้านหรือสวนหรือปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในหรือภายนอกอาคารซึ่งสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของพุ่มได้ตามต้องการ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
2: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: แซงตีโบ้ต้องเปิดปล่อยไฟไม่จำกัด
4: PEA
5: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือติดหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เติมเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: ขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊ปหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเปรม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ครับใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่สองก็คือกระดี
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดครับอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปหรือเอาส่งต่อให้ใครครับ มันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้ครับ
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้ครับ
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเค
0: ไป
3: ด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้ดีครับอาจารย์

0: อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าจะให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
2: อ
0: ัน
2: นี้ยังใช้ได้คร
0: ับ ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
2: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้
2: นี่ก็ให้
0: โอ้โหหลอดไฟ
2: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
2: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
3: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
1: คิว
0: นัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: น
0: ั
1: ดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันนึงไปรับสักกี่เจ้านี่พี
1: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
1: เจ้าวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เตรียมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
0: กระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: พลา
2: สติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
4: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
0: ฮะ
1: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
0: ฮะ
1: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ไปเลย
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
1: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
1: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาแล้วอันพ
0: อเอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
1: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
1: ครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
1: ใช่
0: ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
1: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
1: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกัน

0: เพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่น

ามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้สาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานกระอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200

มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆ

บรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิจัตตามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักศรีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิทยารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทการมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมจังหวัดอ่างทอง4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระราชมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นยุราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเอมันอยู่4โพสต์9951ชมรมภริยาทหารพันศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่ง
ชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงกันแน
2: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินกินกินกินเลย
0: หรือ
1: แล้วก็ไม่ใช่ทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การ

0: ยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
1: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้เรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาไขครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพรากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงา ทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบตักความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบท คบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั้นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้ space time ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็น space time นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ Space Time ทำให้ Space Time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม Space Time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้

0: ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วเนี่ยผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีพิเศษนะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ space time นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิ้ลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์

0: ร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่สองคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็ใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะมันเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่เคยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกัน

ให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวี

นะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันหนึ่งให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ที่ทำไมเขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหมห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงๆแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาห้องจริงเนี
0: ่ยเนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส
1: ่
0: งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
1: ดูกว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหันษาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือในออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน
1: ้
0: องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้
1: ว
0: นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถไง
1: อะไร
0: ถือแบบกับหัวว่ะ
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนี่เหรอเออนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาเลย
1: อ
0: ู้จากเท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้างเตียงก็เต็มที่ห้าฟุต
0: กว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ผู้ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านส่วนก็วิ่งนี่เลยลง
0: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: จนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยแน่น
1: อ
0: น
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีนี่อะไรคุณจะเล่นอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: อันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องออกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสนุกสบายอะไรขนาดน
1: ี้
0: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอลบอล
0: อะไรเรื่องลงมา
1: ใช่ได
2: ้มาเดี๋ยวบอลบอล
1: บอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
1: งาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: แล้วน้ำหนักได้
1: แล้วหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัว

0: ที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลยอ่ะ
1: เดินมาก็บ่น
2: พื้นที่พอได้
3: เขายังเขาเพิ่งเลิกวันได้อะไรล
2: ่ะไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
3: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยแต่เราได้ครับก็ส่งเดชนะ
0: ใช่

0: มดกันตุ๊กตาและที่นอน
1: เอาว่ากังมีคนยกซะละ
0: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
2: ้ครับผมครับ
3: ครับครับ
1: ครับพี่พี่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
0: ทำอะไรครับ
1: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไง
3: เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
0: ชุดเตียงนะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
4: ใช้พื้นที่ทำก่อน
0: ใช้พื้นที่
3: ทำงาน
0: ก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้พ่อไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี่
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝากไว้กับผนังด้วยฝากไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแต่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: นั่นแปลกมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉัน
0: เฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะก็เป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: กิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินด้วย
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อมัน
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่างงี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นน่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแทก
0: ไม้หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนี่เนี่ย
2: โอ้4เหรอฮะไปอยู่ทำไมครับ
1: 64เลย
2: 64แล้วครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ไปหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้ไ
0: ป
1: มันจะได้แบบ15เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่ขนาด A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี่
1: บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ผมเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้
3: ด้วย
0: สกู
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: เนี่ย
1: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหากันเดี๋ยวว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี
0: ่อะไร
1: บา
0: อะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี่

0: อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่ถ
1: ้
0: าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือคนนี้เกิดขึ้นได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กห้าขวบไงเขาขึ้นมาเพิ่มขึ้นแบบนี้กันครับครอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: หรือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื้นอีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: ดามนิดนึงกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อ make sure ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ใช่ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
2: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนเอามาแบบนี้อ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวนะงี้ได
1: ้ไหมได้ครับท่านี
0: ้งี้ได้
1: เอาขึ้น
0: ขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
3: ยังพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
1: ก็คือใช้ไม้วางเรียงเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยเราตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยึดจากพื้นเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราให้ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราได้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นแล้วมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงเหลือตรงนี้ตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมัน
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี่

0: แนวตั้ง
1: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
0: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
1: ด้านนี้
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยบกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วยังไงต่อหลักการ
0: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
1: นั่น
0: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
1: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
0: ได้วิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
1: ไม่อยากได้เสา
0: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับคาน
1: แผงที่เป็นเสาอะเป
0: ็
1: นเสาเลย
0: ก็ทำให้มันกรอบ
1: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
0: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
1: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
0: เล็กถูกต้องครับ
1: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
0: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได
1: ้

0: ร้อยนะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยตะคอน
1: ตะคอนแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
2: อ้ทางรู้ทางรู้ทางรู้
0: โอเคได้แล้วเอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่นขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับมาช่วยครับได้เลยครับ
0: นะแล้วอย่าลืมนะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามันจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็

0: ันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
1: อมรินทร์ทีวี
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: khu mưa vô tới mà học ngồi lái mọi người ở đây lái quá được từ đây tôi nhây cái khó khăn đó. Con thưa mình cũng để pho để kim con thưa pho để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: สนิทปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมาบ่เห็นก็มีแล้วดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยสิตึกแต่ตึกก็ยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังในตาเรียนแต่เป็นสาเหตุโดยยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันบ้านจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็อยากสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูหากับบ่ได้บางมือไปหากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันนี้เสียแล้วใส่ไปบัดนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกำปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาเบิ่งรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลัดมึงลาบต่างกูเลยไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินปุ้ยก็เอานี่ลงกระดับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่อย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พอลูกโตขึ้นมาดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สินี่กรุงเทพไผก็บ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาส

0: พ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายจ้ะยังไงว่าแสนอาจจะมีความสุขก็จ้ะขายเลยโดนแล้วขาย
1: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามก็เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องยากไปพี่น้องอื่นกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
2: ลูกพ้องได้ยังว่าหั่นโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาเลยเว้ย
3: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ตัวเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะบอลเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมัน

0: Hãy subscribe.
1: ปลูกแล้วก็บ่ได้กินน้ําท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็หมดแล้วเจ็บจังได๋ก็ว่าเสียหายไปหลายเที่ยวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บ่ได้กินบัดนี้มันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทําไมคือตื่นลงๆมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
2: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ําก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ํานั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ํา
3: แต่ว่าชอบถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนอ๋อทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: ห้าสิบห้าสิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสิฟื้นสิฟื้นก็พยายามเข้าฟื้นไปบ่ได้ก็ว่าขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แปลงไปนี่คืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูล้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหัวหน้า
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำนา
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาว

สาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8
1: ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ตาพี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาพิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: นี่ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: นี่เจอแมงมุมมดจัง
1: เป็นมด
6: ใช่ไหม
1: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนหรอคะ
1: ช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
4: เป็นตัวใหญ
2: ่
4: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เห
2: มือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
2: แต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
4: ้
2: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
4: คล้ายปู
2: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
4: แมงม
2: ุ
4: ม
2: มดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
4: มดดำ
2: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
2: อันนี้ล่ะ
4: แมงมุมปู
2: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
4: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่ยักษ
4: ์แมงมุมอ้วน
2: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
4: ขน
2: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
4: ใช่
2: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: เป็นแมงมุมกระโดด
2: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
4: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
7: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาถ้าเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
8: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
4: ตรงใต้ใบไม้

0: บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
2: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
2: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
2: น่าจะขาวแล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้
2: ตัวนี้มันไม่
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
2: ไปพักไปเรื่อยๆแม่จะไปหา
1: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
2: ฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝนกันแดด
3: พกมันมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
2: อยู่ในใบไม้หรือเปล่า
1: นี่
2: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
2: ในใบไม
1: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
2: ้
1: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
1: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
2: ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
2: ใยมันบางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
0: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
2: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสง

0: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันเมื่อกลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหม
2: คิดว่าหอนไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเจียงที่ปลายไม่แหลก
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: กับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แห
0: ล่งเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่
0: ได
3: ้ทำอะไรแล้วดิมัน มากแล้ว
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูคิดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันนี้มันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใย

0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นยายแต่สักพักนึงเหมือนแบบยายถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
1: ้ไม
0: ่
1: ร
0: ู้ไม่รู้โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่

0: ะแต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

0: มือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
3: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
2: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
4: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
2: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5: เครื่องซักผ้าเป็นอะไ
6: รอย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวั

คะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ 15-19 ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ 15-19 ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่2นะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลใหการติดตามวัยรุ่นได้ยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อข

0: หนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทแกรมไลน์ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลงจากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาภัทรสุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ย ร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะ จากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่แบบไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
3: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างนี้ค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของดังนั้นจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะ ผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ113เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว114ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยแล้วสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกค่ะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นมาตรฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะ

0: หรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคือกันในเรื่องของวิธีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนที่มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนเรชันนะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนเรชัน Y เพราะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนเรชัน Y ออกเป็น4เจเนเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือในตอนต้นฤดูฝนต้นไม้ชนิดหนึ่งออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วได้รับเลือกให้เป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือกันเกราแต่คนอีสานทั่วไปนิยมเรียกว่ามันปลาเพราะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้คล้ายทาด้วยน้ำมันปลาส่วนในภาคใต้เรียกตะมะสู่ตำมูสู่ภาคตะวันออกเรียกตาเตากันเกราเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-25 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วงดอกกันเกราบานทนนานกว่า10วันก่อนจะทยอยร่วงไปผลเป็นลูกเล็กๆสีเขียวพอสุกเต็มที่มีสีส้มและแดงเลือดนกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเรียบและมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้ทำให้มีความทนทานต่อแดดและฝนปลวกมอดก็ไม่กินจึงนิยมนำไปทำเสาบ้านเสารั้วเสาเถียงนาเสาต้อนดักปลานอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ตามวัดหัวไร่ปลายนาและดอนปู่ตาของหมู่บ้านและยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างเครื่องรางของขลังบ้างตำรับยาพื้นบ้านกำหนดคุณสมบัติทางยาของแก่นกันเกราว่ามีความขมเฝื่อนและฝาดใช้บำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสันหืดไอฤทธิ์สีดวงลงท้องมูกเลือดและขับลมเป็นต้นนับว่ากันเกราเป็นไม้อเนกประสงค์สมกับเป็นพันไม้ประจำจังหวัดโดยแท้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนหินต้นไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาแยกเป็นจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม2536พร้อมๆกับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดสระแก้วอำนาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานีสภาพป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าเต็งรังต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดคือต้นตะเคียนหินมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันในแต่ละถิ่นเช่นนครราชสีมาเรียกตะเคียนหนูตราดและตรังเรียกตะเคียนทรายสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเรียกเหลาเต่าตะเคียนหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกรวยแหลมเปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ดโคนต้น

0: ต้นมักมีภูพรต่ำกิ่งอ่อนมีขนประปรายใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ปลายใบติ่งทู่โคนมนดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือขาวปนเหลืองอ่อนออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมและเป็นผลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมผลเกลี้ยงมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวรูปทรงคล้ายกระสวยกลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว2ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากเนื้อไม้ของต้นตะเคียนหินมีความแข็งแรงและทนทานมากในอดีตจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเช่นใช้ทำเสาสร้างสะพานทำหมอนรองรางรถไฟเป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้
0: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ๆ
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้โหลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: ลังเลแล้วตอนนี้
3: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในรากใหญ
3: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม่
2: รู
0: ้อ้าว
2: รู้เลย
0: ตลาดลุง
3: แหมไม่น่าที่
0: เขาไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้โหนี
0: ่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมน่าไม่ใหญ่
1: ทำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: น
1: ี
0: ่อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดแบบนี้ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: จบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนปีนรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจาวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม
2: ่
1: โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: นี่จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานแล้วนะแม่อ๋อ
1: เออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนื้อเนาะ
1: จ้ะ
0: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
1: หน้าบัว
0: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้ายอด
0: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย่าง
1: โขกหน่อย
0: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
2: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
0: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละ
1: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทีมงานมันไม่ลงครก
1: ไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาบนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือก
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลยมันจะม
2: ัน
1: จะ
2: หนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมนะแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
1: แ
2: ค่ไหน
1: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: แม่ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
2: มี
0: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส
2: ่รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่และแกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ยุ่ย
1: มันจะได้ยุ่ย
0: นะให้เดือด
2: เดือดตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็ต
0: ำใบด้วยมินี่โบยเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมีรสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: กะให้ชิมอิ่มเลยนะจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
0: า
1: ะเอาบนเลย
0: มันไม่ลงครก
1: เลยไม่ลงครก
0: นั่นสิพริกแกงคุณอะ
1: ไม่มันเยอะ
0: หยิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่

0: ้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่าลากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกดี
2: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆเอามาเลย
0: แหละคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเอาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเพราะแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้ง เชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่า แล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะ น่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้ กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะ แต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูว่าเคยกินขนมขี้หนูเนาะ อันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะ

0: ขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
1: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจะเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
1: จริง
0: ๆโอ้โหเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี่ย
2: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเนาะ
2: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต
3: ่ออมรินทร์ทีวี
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตกลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อ

โภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้ง

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิต

0: วันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
0: ลูกคน
1: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
0: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
0: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
1: ขึ้นว
0: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
1: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
0: โตมากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
1: ได้หวี
0: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
1: ได้แว่นนั่นเองครับ
0: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
0: รักลูกให้ตี
1: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
0: รักชั่วหามเสาน
1: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับ

0: ม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: เลยสบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสอให้ควายฟังสีสอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับคำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: อะไรเลยนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: ค่ะเข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะกำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2

0: การณ์ตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างเนี่ยโอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูเบ
1: ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากมากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ
0: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
1: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
0: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
1: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
0: ปะจระเข
1: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
0: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
1: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
0: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: มีจิตกรน้อยกำลัง
0: วาด
1: เขียนเขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่สองนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
0: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
1: ภาพสุดท้ายครับ
0: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
1: ี
0: สั่นๆกลัวๆ
1: ม
0: ี
1: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวน
0: เขียนเสือ
1: ให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
0: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
1: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
0: เป็นหลอกๆนะคะ
1: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
0: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
1: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
0: ทำอะไรนะ
1: ต่อไปครับ
0: ค่ะ
1: อานิโมครับ

0: นีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้าใส
0: ่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊กเด็กๆ
0: ประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับ

0: เหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดจุดจุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดจุดจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พึ่งพันธุ์เป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมหรือเป็นแมลงที่สามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณได้เป็นจำนวนมากเพื่อการค้าโดยมีศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนำมาพัฒนาต่อยอด

ได้ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือต้องส่งเสริมการศึกษาวิธีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพึ่งพันธุ์ที่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำมีความยาวประมาณ16มิลลิเมตรความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรตาเดี่ยว3ตาและมีตารวมขนาดใหญ่1คู่มีขนยาวเป็นกำบังหนวดแบบข้อศอกปากแบบกัดเลียความยาวของลิ้นประมาณ 5-7 มิลลิเมตรขาคู่หลังมีตะกร้าเก็บเกสรปีกทั้ง2คู่มีลักษณะบางใสและประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเพราะมีพืชอาหารผึ้งมากมายหลายชนิดซึ่งน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมบริโภคและทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดคือน้ำผึ้งจากดอกลำไยรองลงมาคือดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่และดอกทานตะวันนอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกหลายอย่างเช่นนมผึ้งเกสรผึ้งไข่ผึ้งพันธุ์ผึ้งยางไม้และอื่นๆเป็นต้นจากสถิติการจดทะเบียนฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศในปี2547มีจำนวน 1,567 ฟาร์มโดยมีแหล่งเลี้ยงผึ้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศจังหวัดที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดแพร่สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 10,000 ตันนมผึ้งประมาณ100ตันเกสรผึ้งประมาณ200และไข่ผึ้งประมาณ120ตันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบ

0: อบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ไม่พี่เจษไม่ใช
1: ้อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: นี่คือแมงมุมมด
1: เป็นมดวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนหรอค
1: ะช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
5: ตัวใหญ่ แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
3: เหม
1: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
5: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
5: ้
1: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
3: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
3: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
3: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
3: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะคล้ายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
5: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ์
3: แมงม
1: ุ
3: มอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
5: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
3: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
5: เป็นแมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
3: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่ท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
3: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลำต้น
3: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
3: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
3: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
3: ใช่แล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้
3: ตัวนี้มันไม่
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
5: ไปพักไปเรื่อย
3: ๆได้จะไปหา
1: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
3: ก
1: ัน
3: ฝนหร
1: ือ
3: เปล่าคะ
1: กันฝน
3: กัน
1: แดดพูดมานี่แล้วอันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือ ใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
6: ไม้ไม้หรือเปล่าคะ
1: นี่
6: ไม้ไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ย
6: อยู่ในใบไม
1: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
4: ้
1: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
4: ไม่
1: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
4: ไม่ใช่
5: ใช่
1: ทำไมอ่ะ
5: ใยมันบางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
0: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
4: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่ง

0: ต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบู๊ทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้

0: แสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
1: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากกลางวันเนี้ยเนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมอ่ะค
1: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
1: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
1: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
1: เหม
0: ือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่เจตชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดเจงที่ไปไม่แหละ
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: ใหญ่อันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมงมุม
0: เขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
1: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
1: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้วอ่ะ
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สิงกับพี่พอเจอต้องสามตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนเกาะขึ้นไปที่เดิมมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
2: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแปะยาไปที่ใบไม้แล้วมันก็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรง

ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเริ่มจากการศึกษาและเลือกสรรพืชหรือสัตว์บางชนิดมาเป็นอาหารและเรียนรู้ว่าพืชชนิดใดสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้เริ่มนำทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูปเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเช่นการปรุงและถนอมอาหารการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยเฉพาะเมื่อเราเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นด้วยการแปรรูปหรือสกัดเอาสารที่มีประโยชน์ก็จะยิ่งช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจพืชและสัตว์หลายชนิดจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมหลายประการดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้หากมีการบุกรุกหรือการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศนั้นอย่างไม่เหมาะสมเช่นตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์ป่าหรือการเก็บพืชพันธุ์ในป่าออกมามากเกินควรการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งแนวทางการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นปลูกฝังจิตสำนึกของประชากรในชุมชนการปลูกฝังให้ประชากรในชุมชนมีความรักท้องถิ่นเข้าใจถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพการควบคุมดูแลการควบคุมดูแลความหลากหลายทางชีวภาพโดยรัฐอาจเป็นการออกกฎหมายคุ้มครองมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อควบคุมดูแลการค้าสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มมาเลี้ยงเอาไว้เพื่อศึกษาลักษณะการดำรงชีวิตและการขยายพันธุ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคือนี่ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นคำขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
4: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
5: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
6: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่แล้วไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
7: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปนัดดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
8: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับทางการแพทย์ครับ
4: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
9: แรกๆก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันนึงเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
3: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
7: ก็สำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสต.อสม.หน่วยงานต่างๆกู้ภัย 440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
3: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
7: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
10: เอาละสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลวันนี้เลยมีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย
7: ้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิชบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโอ้โหมันต้องทำต่อเนาะ
3: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
6: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่นสองที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันหนึ่งเป็นพันคนผมก็เลยคิดทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทำกับข้าวแจก
11: อาร์ตอันนี้คือทำในบ้านเลยเหรอ
6: ทำที่ตึกน้ำพริกครับคือแม่ผมมาทำน้ำพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทำน้ำพริกแล้วผมก็มาอะแดปต์เอาเพราะว่าผมมาเคยผัดเองแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทำได้เยอะ
12: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวอีกนะฮะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่เอากระเพราลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ200-300เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
13: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
3: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
8: ยายไหนหูข้าวเลย
7: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
3: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
6: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหมือนแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง4-5ชั่วโมงข้าวมันจะบูด เราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอันนั้นอาจจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
11: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
6: ม้าเร็ว คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมมันจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบห้าทุ่มว่าแบบเดือนจำ

0: ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรียนจําสมุทรสาครกับเรียนจําธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทํางานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทํางานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทําเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
1: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เค้ายังงงอ่ะครับคืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่า
0: ใช่ครับก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ที่มือหวยคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราไปทําอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทําอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทําโรงทานแล้วก็ทําอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทําธุรกิจอ่ะนะฮ
2: ะ
3: แต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอําเภอของอําเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลําบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
3: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทําโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางในอำเภอท่านให้มาคนมาดูมาจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทําให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้อง1มื้อเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันและจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
1: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
3: ครับครับ
1: เป็นไงฮะกับการกระทําการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
4: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
1: อุ้ย
3: ใช่ก็สอนมวยให้นะ
4: เป็นไอดอลเลยแล้วก็

0: ็คือแกเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องเกิดก็แค่แบบแค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
1: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด -19 โควิด -19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด -19 เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อ่ะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportationก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินเทนซีฟคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
2: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์แบบไม่พอแล้วค่ะ
1: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
2: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆว่าเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
3: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
4: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
3: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอ่ะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
4: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด
1: -19 โอ้นี
5: ่สภาพนี้แปลว่าป่วยดีกว่าไหมครับ
1: ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
6: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
6: ไม่ใช่จริง
1: นี่เขา
7: ไม่ใช่
4: ต้องดำกว่านี
3: ้คือจริงๆแล้วครับ

0: เรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิตินะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมโดยที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้น่ะเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันทำให้วิชาการอะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
1: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
2: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
3: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
4: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อๆไปค่ะ
5: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
6: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
2: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
8: โอ้โหประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
7: ครับ
9: จริงๆอ่ะก็ถ้าเคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด-19 แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
7: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะ
1: ม
7: ันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
8: ใช่ใช่
7: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
1: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
10: ครับ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
10: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเนี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาวันนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรนม40ตัวครับมีที่นาย30ไร่
1: สวัสดีค่ะ
10: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้หล่อ
7: ทำไมรีบไล่กันตัวเขาแย่งซีนเหรอ
10: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมว่าให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
1: ค่ะเชิญค่ะ
10: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะเป็นใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
8: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
10: ไม่อยากให้เครียดกัน
11: ฟังตั้งนาน
10: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
7: ครับ
10: เชนเรา
7: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
10: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
12: โอ้เรื่องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
7: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
12: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากส่งข้าวกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
10: โอ้ยคมมากนะความคมนี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: เป็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
2: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
2: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เก็บเทียบเก็บเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเลยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงมายังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอแล็บแพนด้าเด็กก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสม.ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้น

0: ว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
2: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องบอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อสถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
3: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ยโอ๊ตปูไป
2: อ
1: ัน
2: นี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
3: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างนึงณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยกันแล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลําบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลําบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
4: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทร่างกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
3: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
4: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
0: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
4: ค่ะน้องเกรซค่ะ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกรซก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
4: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคม นะครับการรวมกลุ่มก็สำคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจำเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทำนะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแลบค่ะ
6: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลง
1: ไปไม่ใช่ครับ
6: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
1: ครับ
6: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
4: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามี VTR ในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
7: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมก็ทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
8: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
9: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับทั้งด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
10: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
11: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปอะค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ได้ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทำอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทำความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกๆเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ

0: ผมว่าเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทางหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกำลังใจทำให้เราอยากทำต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคำถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอะแต่แค่คำเนี่ยขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ผมมาต่อได้เป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทําต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจําเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เค้าเคยอยู่ในเรือนจําส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเค้าเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทําต่อเราต้องทําต่อมันต้องทําต่อจนเราไม่ไหวจริงๆเราถึงจะแบบค่อยๆทําทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ําใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะน้องเกรสล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรสได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
2: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรสเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา4-5คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจเราแบบเนี้ยมันก็เป็นแรงที่ทำให้เราผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
1: ค่ะหมอแหลบล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
3: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้
1: ม
3: ถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรได้ครับ
4: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
5: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
3: ใช
0: ่ใช
5: ่ใช่ดูเรื่องนี้อยู
4: ่
5: คือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
4: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดเนอะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
1: ๆ
4: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรสหมอแลบพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์

0: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทาง

0: พร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิต
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องปาร์คครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ปาร์ครู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์อะไร
1: ยังไม่ถูกเลยนะครับหมออ้อย
0: ทำไมครับ
1: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะคร
0: ับ
1: เพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี
0: ้
1: ไส้เดือนนี
0: ้
1: หรือไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
0: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยปาร์ค
1: อะไรครับ
0: เพราะหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์แปลกหรือว่า exotic pest นั่นเอง
1: exotic pest pest มี s ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่ๆ
0: อ้าวใช่แล้วเดี๋ยวหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
1: ยืมมือหน่อยดิโอ้โหเอาสองท้าด้วย
0: คือมันเยอะมากไงปั๊ก
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูเลยสิครับ
0: โอเคไปไป
1: ไปครับ
0: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่น้องปั๊กครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
2: เอ็กโซติกเพสเหรอเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเขาเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอ้ายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพสนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพสแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพสได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วอันนี้ครับ
2: ใช่ไหมอันนี้
1: ใช่เอ็กโซติกเพสหรือเปล่าคร
2: ับ อันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
0: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
2: ับ ไม่ค่อยมีใช่
0: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี้
2: ใจรักจริง
0: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
1: โอ้อยากดูแล้วครับ
2: ได้ไปพาไปครับ
1: เฮ้ย
0: นี่อะไรเอ
1: ่
0: ย
1: ตัวอะไรครับเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนอะไร
1: แมวแล้วผสม
2: แมว
0: เหมือนแมว
2: ผสมกับอะไร
1: ผสมเสือเอ้ยเป็นตัวอะไรครับเนี่ย
2: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
0: หรือว่าคาราเคิลแค
2: ทใช่
0: ครับจุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
2: ครับ
0: คือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย
2: ค
0: ือสามารถเทรนได
1: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
2: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติ เพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
0: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
1: เทรนได้
0: เทรนได้กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่าย
1: แล้วก็เป็นเนื้อสัตว
0: ์ไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวมันคืออะไร
0: นี่ตัวอะไร
1: เหมือนหมูเลย
0: เหมือนหมู
1: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
2: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวอะไร
0: ข้างล่างข้างล่าง
2: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากแร็คคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
1: สี
2: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนแร็คคูน
0: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
2: ุ์
0: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงเรื่อยๆไอ้ตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
1: น่ารักครับหน้าเหมือนนกหูตาโต
0: เหมือนอะไรอีก
1: มีโคล่า
2: ไปกันใหญ่เลย
0: ไปก
2: ัน
0: ใหญ
2: ่ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้อง
1: เว
2: ใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำนั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
0: ้มันน่ารักนะน่ารักไม่ดุร้าย
2: ไม่ดุร้าย
0: ค่อนข้างเชื่อง
1: มันขี้อายครับเห็นมันอยู่ในบ้านของมันเดียว
2: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะครับก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสัก6 โมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
0: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่านักทอร์นัลก็คือสัตว์หากินกลางคืน กลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
2: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
1: อุ้ยน่าจับเลย
0: นี่จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
1: อ้าว
0: เอ็กซ์โซติกเพชรบางชนิดก็เลี้ยงได
1: ้ครับ
0: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กซ์โซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร
1: ์กีร่ามอนสเตอร์
0: ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
1: ม
0: ีพิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้งสองอย่างเลย
2: อย่าลองดีกว่า
0: ใช่คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกับหางเห็นไหม
2: ใช่ครับ
1: หัวหางมันดูคม
0: นี่คือหางน
2: ี่ใช่ไหม
0: หางมันอ้วน
2: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ยมาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
1: ้
2: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
1: อ
2: นถึง3เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี้
1: โอ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้อย
2: รู้ไหมตัวอะไรนี
1: ่กิ้งก่าก
0: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
1: กิ้งก่าอะไรครับ
0: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทยคราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
1: ่สีส้ม
0: สีส้ม
2: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
0: ้สีส้มสีฟ้า
2: สีเหลืองก็มี
1: สี
2: เหล
1: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
2: ใช่
0: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข
2: ่
0: โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไง

0: ป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าประเทศไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
1: นี่พามาดูตัวพิเศษ
2: พิเศษไหนครับ
1: ไดโนเสาร
0: ์นี่
1: ตัวนี้ที่บอกไว้ครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
2: แปลว่าแรด
1: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไห
2: ม
1: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโนซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
0: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโหยชอบมากหายากมาก
1: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์แล
2: ้
1: วแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้
2: ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลา
0: อันนี้กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
2: อ๋อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
0: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
2: ก็สร้างใหม
0: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยต้านอันเก่าก่อนหลังจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
2: อัน
0: เก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
2: โอ้อันนี้เต่า
1: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
0: เดี๋ยวลงได้แต่จม
1: แต่จมใช่
0: ลงได้
1: เดี๋ยวพาเข้าไปดู
2: หน่อยนั้นเต่าพันอะไรอะครับ
1: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
2: อยู่แถวไหนครับหมออ
0: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะพูดเล
2: ย
0: จริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
1: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
0: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
1: แห้ง
0: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงไม้นะน
1: ี่
0: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกาลาปากอสอัลดาบ้าเห็นไหมนี่อะไร
2: อ
0: ันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
2: ฮะทำไม
0: มันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีก
2: เ
0: ป็นไงโอ้สลบเกือบละเกือบละเกือบละ
2: เต่าแดง
0: ขาแดงสังเกตว่าอะไร
2: เรดฟุต
0: ใ
1: ช่นี่เขาเรียกเต่าเรดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
0: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
1: ้
0: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
1: ้
0: แล้วตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะต่อน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูกโตจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
1: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
2: มันคืออะไรครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
1: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
2: สุ
1: นัขนะ
2: น่ารักจังเลย
0: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
0: เป็นจิ้งจอกทะเลทราย
1: ใช่
0: ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
1: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรอย่างเง
2: ี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
1: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
2: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
0: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
2: ทำไมครับ
0: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองมันก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: แสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบุชเบบี้
0: ใช่พวกนี้ก็จะ

0: ป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
1: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
1: ไม่ใช่ขนาดนั้น
0: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกระต่ายเลยกระต่ายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับ

0: ที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
1: ใช่ใช
0: ่ใส่สายจูงแล้วเดินเวลามีงานสัตว์เริ่มในนี
1: ้แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะชอบยืนสองขา
2: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวที่ใส่เขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขาฟันเขาคมมากเขากัดที่เดียว
0: อันตรายไหมครับ
2: จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
0: ถ้ามันกัดทิ้ง
2: กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุ
1: ณคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับยินดีคร
2: ับให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
1: ได
2: ้เป็นไงรู้สึกรักเอ็กซ์โซติกเพิ่มไหม
0: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
2: งั้นผมขอตัวแล้วกันนะคร
1: ับ ได้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เอ้ยแป๊บนึง
0: โอ้โ
2: หโทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมออ้อยพูดครับอ้อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนอ๋อคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อขอได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
0: ไปครับ
2: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนคนหนึ่งด้วยเพราะเราต้องผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จูน
0: สวัสดี
3: ค่ะ
2: นี่น้องป้าครับ
3: ดีค
2: ่
3: ะ
2: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
0: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
0: นะฮอลแลนด์ล็อบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
0: ไม่เคยเลยครับ
2: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าโปรหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพันหลอบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขันีบ
2: ขันีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วและทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
0: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้านี้ครับผมไปดูสัตว์เอ็กโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมออ้อยบอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอ็กโซติก
3: ใช่
0: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
2: ปางรู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
0: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
2: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช่
2: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
0: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็น
0: อ๋อ
3: เพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
2: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
0: ไปครับ
3: ไปเลยค่ะ
0: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
0: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี้เราต้องดูอะไรบ้างครับหมออ้อย
2: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วๆไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
0: วัดที่รักเล
2: ้อมได้ไหม
0: ได้
2: งั้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
0: เย็น
2: เดี๋ยวเราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อ

0: คือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
1: ก็ดิ้น
0: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดูออกซิเจน
1: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆกับง่วงนอนป่ะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี้นี่มันแตกต่างกันยังไง
0: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
1: ครับ
0: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
1: ครับ
0: ปากก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปากไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสัตว์ก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะเฮ้ยปีหกแล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าป้าคิดในสัตวแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
1: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
0: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อนเห็นไหม
1: เกิดอาการอะไรครับเนี
0: ่
1: ย
0: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
1: อันนี้ทำอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆเพราะว่าเขาหลับดีหรือยัง
1: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราป่ะ
0: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternum decompensi แล้วก็ o extend แล้วก็สอดเข้าไป
1: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเบื่อแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ย อันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คร
0: ับอันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับแล้วว่าทำไมคุณหมอต้องพกกล้องมาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
2: ครั้
0: งแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
2: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
1: ครับ
2: คือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆกันอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
1: ี่ทำอะไรครับ
2: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
1: กระต่ายนี่แบกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
2: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้เห็นไหม
1: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
2: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
1: โอ้ยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดยอด
0: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิแล้วตกลงเนี่ย
1: กลัว60ไม่กลัว40
0: โอเคแม่ปั๊ก
1: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
0: ปั๊กรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
1: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปาลองเทียบดูสิลูกตาแค่เนี้ย ห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
1: เลือดออกแล้ว
0: นิดนึง
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนึงครับ
0: เป็นยังไงบ้างป้าคนนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกโอ้โหตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้ด้วยครับเนี่ย
0: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
1: ใช่
0: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
1: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: แนวทางการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ

0: คนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เลยเจ้าของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้มองแบบหุ่มกว้าง
0: เออใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
1: ี้
0: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถไงถือแบบกับหัวก่อน
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงเหรอเออนี่คือมุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาน่ะโ
1: อ
0: ้จากเท่าที่ดูมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้างเตียงก็เต็มที่5ฟุต
0: กว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ผู้ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรมากกว่านี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยลง
0: ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยทั้งนอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องกลับไปไหนแล้วพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนี้วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอ
0: กบอลเลยเรื่องลงมา
1: ใช่
0: ไ
3: ม่ได้มาเดี๋ยวบอล
1: แล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
1: งาน
0: นานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได้
1: ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได้
0: เขายังเพิ่งเริ่มวางปวดได้อะไรล่ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบถ้าวัดถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
1: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เอาว่าจะมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับครับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงน่าจะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
3: ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะแต่หลานก็มึนซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: อยาก

0: ก็คือมันจะมีไอตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งนี้มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตน้องมานั่งทำงานด้านเตียงอยู่นี่
1: ใช่อ
0: ะไรเงี้ย
1: ที่เดิม
0: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกนี้เรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: ใช่แต่มันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: แล้วชั้นลอย
0: มอนเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: แขนกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินไ
0: ปคนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแทก
0: ไม้หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปรมครับเหลือ
1: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โค้ด4เหรอครับใครอยู่ข้างในครับ
1: 64
2: เลยครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบาทนิดนึง
1: ได้ได้
2: ปัก
1: มันจะได้แบบ55เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระไร A4
1: น้องที่กระไร A4
0: โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดอะไรยึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้
3: ด้วย
1: สกูตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้ตัวนี
1: ้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
2: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เส
1: ีย
0: งอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวกล่องไงเขาขึ้นมาเพื่อมาแบบนี้กันครับกรอบได้นะ
2: อย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: ใน
1: พื้นอีก
0: โอ้ใช่แล้วนี่ทำไงพี่
1: ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยมั
1: ้ยไม่ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
0: ี้อ๋อพื้นก่อนนี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยอะไรข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตัวตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไว้นิด
0: ดามไว้นิดดีกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
2: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหม
1: น
0: ี่ได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้อ่ะนี่ได
1: ้
0: เลย
1: เอาข
0: ึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: ครับหนึ่งขั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ไอ้ขึ้นเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเลี้ยงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อย
1: แล้วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเงินเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรไหมครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราให้ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็ก

0: แค่มาปลูกวันนี้ก็ได้
1: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างนะครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
0: ้ตาน้อยหน่อย
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
2: การหักบริเวณนั้น
1: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมาก
2: พื้นที่เรา
1: จุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
2: ทำให้ความแข็งแรงมัน
1: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: นั้นอ่ะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะม
1: ัน
0: รับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานแน่เวลาที่เป็นโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ด
1: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก
0: ็
1: ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคานนะ
0: แทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลย
1: ก็ทำให้มัน
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้

0: ร้อยนะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวๆๆนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เออซันตาคลอส
1: ซันตาคลอสแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: แจกไม่ใช่มาใส่หมอพรไงนี่เราเทเลย
1: อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูด้วย
2: ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคได้แล้วเอาล่ะก็ล่ะน้องๆเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เล
0: ย
1: ครับได้เลย
0: ครับแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยbeforeนะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับด้านนี้กับนี้นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: มารินทีวี

สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดจะอธิบายเกี่ยวกับสีต่างๆที่ปรากฏบนภาพเรดาร์นะคะโดยสีต่างๆที่ปรากฏนั้นจะบ่งบอกถึงความแรงของอัตราการตกของฝนค่ะเกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝนจะแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ฝนกำลังอ่อนซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 0.1 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังปานกลางซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 5.1 ถึง 25 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังแรงซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 25.1 ถึง 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงและฝนกำลังแรงมากซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 50.1 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่ะในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศนั้นจะมีเป้าการตรวจที่แตกต่างกันออกไปโดย TMD เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นฝนส่วน Rainmaking เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นเมฆค่ะและการปรับค่าสีที่บ่งบอกถึงค่าการสะท้อนก็จะไม่เท่ากันแต่สีส่วนใหญ่ที่ปรากฏชัดเจนก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สีค่ะได้แก่สีส้มแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะโดยสีส้มแดงจะบ่งบอกถึงอันตรายแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังแรงโดยหากยิ่งเป็นสีแดงมากขึ้นก็แสดงว่ามีฝนกำลังแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของสีเหลืองจะแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังปานกลางค่ะและสีเขียวแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังอ่อนซึ่งอาจเป็นลักษณะของฝนละอองหรือฝนที่ตกลงมาไม่ถึงพื้นค่ะนอกจากนี้ในส่วนของ Rainmaking Radar สัตหีบเราอาจเห็นสีชมพูในภาพเรดาร์ได้ซึ่งนั่นหมายถึงฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงมากโดยอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้รวมถึงในบางกรณีอาจมีลูกเห็บตกได้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
7: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
6: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
8: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทหลัดยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
6: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเปรม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นั้นเอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราไปแยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
0: บ
1: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุด ก่อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่คร
0: ับแต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับกล้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเค
0: ไป
3: ด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่

0: ิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
0: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าเออถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: พี่คิดว่า

0: ันเงินตัวนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได
0: ้ทำได
1: ้อยู่ได
0: ้อยู่ได้
1: อาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
2: ้ให้เลย
1: ให้เลย
2: อันนี้
1: ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
1: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
1: ัน
3: นี้ยังใช้ได้คร
1: ับ ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้
3: น
1: ี่
3: ก็ให
1: ้อ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่
0: ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
0: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
0: คิว
1: ต้องนัดคิว
0: น
1: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพ
0: ี่นัดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
0: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
0: ต่
1: อ
0: วัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอ็มดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: เ
2: รียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
2: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ครับติดเสื้อออก
1: ติดกระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: ครับ
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
2: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
2: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอ็มดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อ่ะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
1: ็
5: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
1: ฮะ
2: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
1: ฮะ
2: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้
1: เป็
2: นพวกกระเป๋า นะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดี

0: กับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
0: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล้วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
0: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: เ
0: ราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
0: เอาละอันพา
1: เอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
0: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช
1: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่

สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหล

บนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัสติปัญญาไข้ครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าเพิ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่า

0: ที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่กดได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั้นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทําให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถต รวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์นักแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
6: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเราคิดน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะ พราะฉะนั้นเรากินแล้วเราประมาณกันเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีเหมือนอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติว่าเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1ต่อ1ต่อ1 1ต่อ1ต่อ1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
7: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัว
2: ันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่

อุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกําลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกําลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกําลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์เราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทาน

จะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปอ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa ở dưới tâm hạc ngoài lái mọi người ở đây lái các bạn được ở đây tôi nhây cái thằng thần đấy con thứ ấm ăn trộm để pho để kim con thứ ấm pho để khai thằng này
1: kim kim mong người bạn lắm nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วหยุดดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยตึกแต่ตึกก็ยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกหยาพอปามลดลงเป็นหยังในตาเรียนจักเป็นสาเหตุโดยหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนว่ามาจากคนสอดแล้วเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาแล้วตัวกูมือ

0: ันนี้จะมีอุปกรณ์ลายวัวปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสดพวกกระจกสดมาป้ามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ฮักอะบ่ได้บางมือไปฮักกับบ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอ
1: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเก็ดทางมาพวกเก็ดทางได้ยินแต่เสียงรถกังปื๊ดน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถเนาะรถพวกรถเกดรถนั่งมาน่ะก็พากันปูป่าเข้าไปเลยปูป่าไปหลัดเดินวงอยู่ถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่หั่นทาบํารถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไปย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปคือว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
2: ก็มีนัดมึงมาต่างกูเลยไอ้ด่าทางจ้าเด้อเออเดินนึงปุ๊นแล้วก็จะลอยใช่มั้ยนะก็เอานี้เลยตัวดักไปเลยอู้ย
3: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่อย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกันครับ
1: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไผก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะยังไงว่าแต่น่ะสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้าหั่นนะมันจะพี่น้องย่างไปพี่น้องเอื้อนกินหยังตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่าม่วนลุงเถียบม่วน
4: ลุงพ้องได้หยังวะหั่นโอ้ยลุงพ้องได้แล่นมาเลยเว้ย
3: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พิกึทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมันขึ้นยังหน่อยเนาะมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของพื้นบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ํามาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปลๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดดอกนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดยังก็บ่เป็น

0: ตัวไหน
1: เกม
0: ตัวเล่นเกมอะไร
1: เอ็กเบิร์ด
0: ฮะ
1: เอ็กเบิร์ด
0: เอ็กเบิร์ดคนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: ตัวเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันเห็นพบมันเห็นพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังได้แต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บ่ได้กินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นลงๆมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าวสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสิฟื้นสิฟื้นความพยายามเขาฟื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าหลูร้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำอะไร
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางที่อยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระวังจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตร

0: หลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้ว

0: อะไรเนี่ยก็เลยไม่ต้องใช้
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: พี่เจ็ดครับ
0: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
1: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
0: โอ้ยังไม่ใช่
3: ต
0: ั
3: วนี้ไม่ใช่
0: อันนี้เป็นอันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมโมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
2: นี่เป็นแมงมุมมดดำ
0: เป็นมด
4: ใช่ไหม
0: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
1: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
0: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
2: เหมือนเหรอคะ
0: ช่วยกันดู
3: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
1: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
2: เป็นตัวใหญ
0: ่
2: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
0: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
2: เหมือน
0: กันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
2: แต่ว่ามัน
0: แต่ว่า
2: ดัน
0: มีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายปู
0: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
0: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
2: มดดำ
0: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
1: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ล่ะค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
2: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ์
2: แมงม
0: ุ
2: มอ้วน
0: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
3: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
2: ใช่
0: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
3: เป็นแมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส

0: ทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
2: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
3: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
4: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติมันอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
1: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5-4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เรางูตรงไหนได้บ้าง
5: ตรงใต้ใบไม
4: ้บนลำต้น
6: ต้นกิ่ง
1: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
5: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
5: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
5: เลยอ
0: ัน
5: นี้น่าจะเก่าแล้ว
1: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
5: ตัวนี้มันแมงมุม
0: ตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
5: ถือเอาไว้เรื่อยๆได้จะไปหา
0: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
5: กันฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝนก
5: ัน
0: แดดพกมันมานี่แล้วอันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
5: ใน
4: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
5: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
5: ในใบไม้
0: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
5: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
5: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
5: ไม่ใช่
4: ท
0: ำไมอ่ะ
5: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
1: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญ

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี้
2: หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมอ่ะค
2: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไห
2: ม
0: เหมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: ถ้าเด็กที่ไปไม่แหละ
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาว

0: เราก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่ได้ทำอะไรมัน
0: ค
3: ิ
0: ดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาเหยื่อ

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก็
2: ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆในสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไ

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยบุญนาคต้นไม้ประจำจังหวัดพิจิตรบุญนาคเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของไทยและเอเชียเขตร้อนพบขึ้นตามป่าชื้นตามริมห้วยลำธารเติบโตช้าจัดอยู่ในกลุ่มไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่ามากนอกจากเป็นไม้ดอกที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งแล้วยังเป็นไม้ใบที่สวยงามน่าชมอันจะหาไม้อื่นเทียบได้ยากมีชื่อเรียกอื่นๆตามท้องถิ่นเช่นเชียงใหม่เรียกสารพีดอยแม่ฮ่องสอนเรียกกำก่อปัตตานีเรียกปานาคอบุญนาคเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลเรือนยอดเป็นพุ่มคล้ายเจดีย์ใบดกทึบสีเขียวแก่ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีปลายใบแหลมโคนใบมนเนื้อใบเหนียวและค่อนข้างแข็งใบอ่อนออกเป็นกิ่งชุดใหม่ห้อยลู่ลงสีนวลอมเขียวหรือแดงดอกออกตามซอกใบสีขาวหรือขาวอมชมพูกลีบดอกมี4กลีบแผ่กว้างแต่ละกลีบรูปเกือบกลมขอบเป็นลอนคลื่นเล็กน้อยตรงกลางดอกมีเกสรจำนวนมากเป็นผู้สีเหลืองสดดอกทั้งดอกดูคล้ายไข่ดาวมีกลิ่นหอมแรงมีประโยชน์มากเนื้อไม้เหนียวและแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความคงทนเช่นทำไม้หมอนรองรางรถไฟต่อเรือทำพันท้ายปืนและรางปืนเป็นต้นส่วนที่ใช้เป็นสมุนไพรคือรากแก้ลมในลำไส้เปลือกใช้กระจายหนองกระพี้แก้เสมหะในลำคอใบเป็นยาฝาดสมานพอกแผลสดดอกแห้งบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจเกสรดอกบุญนาคใช้ผสมทำยาหอมบำรุงหัวใจแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาชูกำลังน้ำมันที่กลั่นจากเมล็ดใช้จุดตะเกียงและทำเครื่องสำอางใช้ผสมสีเพื่อให้สีติดทน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้
0: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ๆ
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: หนูลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในรากใหญ
3: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม
3: ่รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดลุง
3: ไปแฮมมาหน้าที่
0: ขึ้นไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้โหนี
0: ่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นเนี่ยเขาก็ไม่เอาเห็นไหมหน้า
1: ไม่ใ
3: หญ
1: ่ทำไมคะ
3: เพราะว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกสิก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะๆโ
0: อ้โห
3: เ
0: ห็นมั้ยเหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่าไม่นี่ดูดีๆด้วย

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: หน
1: ู
0: จบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนติด
4: รากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
4: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ุดตั้งนาน
1: นี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ๊ยแม่ตรงนี้โอ้โหได้แล้วครับอุ๊ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
2: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะ
3: ตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย
1: ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม
3: ่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: ริงจะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยนะการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเลยนะ
1: จ้ะ
0: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้ายอด
0: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย่าง
1: โขกหน่อย
0: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
2: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
0: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละ
1: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะแกงมันไม่ลงครก
1: ไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาบนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกบาง
1: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลยมันจะม
2: ัน
1: จะ
2: หนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
1: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆหนูกินสดได้ไหม
1: ได
0: ้ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่และแกงเดือดมาก
1: ใส่ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได้
0: ให้เดือดเหมือนคนได้ยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของ
2: ตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ประเด็น
0: มะกรูด
1: ใบมะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็ใส
0: ่ใบด้วยมินี่บนเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
2: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยัง

0: ไม่ลงพก
1: นั่นสิพริกแกงคุณล่ะ
0: ไม่มันเยอะ
1: หยิบพริกเองนะ
0: เผ็ดปะแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
2: ปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
0: มันใกล้จะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขุย
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึนๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: ั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆ
0: ใช่
1: แต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือ

0: มันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมากแล้วกะทิคือแบบข้นมากเพราะแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
1: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
0: อ
1: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
1: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
0: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะมากแกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
0: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
1: ค่ะอ
0: ร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
1: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบหวานใช่ไหมเนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
1: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจะเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่บุญยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
1: จริงจริง
0: โขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
3: ่
0: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านนะคะ
4: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
5: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
6: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่แล้วไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
7: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแ

0: ซีซั่นแรกน้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยอะนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
2: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
3: แรกก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันนึงเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
4: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
0: ก็สำหรับซีซั่น1นะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
4: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
5: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดีต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลวันนี้เลยมีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย
0: ้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิชบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโอ้มันต้องทำต่อเนาะ
4: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
6: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่นสองที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันหนึ่งเป็นพันคนผมก็เลยคิดทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทำกับข้าวแจก
2: อาร์ตอันนี้คือทำในบ้านเลยเหรอ
6: ทำที่ตึกน้ำพริกครับคือแม่ผมมาทำน้ำพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทำน้ำพริกแล้วผมก็มาอะแดปเอาเพราะว่าผมเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทำได้เยอะ
7: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแ

0: 30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวนะครับคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสมาแล้วเข้ากับเตาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับวันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไม่ให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยนะครับ
1: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
2: ยายไหนหูข้าวเลยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
1: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
3: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอ้น้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง 4-5 ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอ่ะอันนั้นจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
4: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
3: มาเร็ว คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรียนจำสมุทรสาครกับเรียนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทำงานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทำเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
4: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เขายังงงอะครับคืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
3: ใช่ครับ
4: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงไปลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
3: ก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ที่มือหวยคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนเนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกงี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราไปทำอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทำอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทำโรงทานแล้วก็ทำอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
5: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่า

0: พราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของน้อยผมก็ต้องอาสารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทำธุรกิจนะฮ
1: ะ
0: แต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอำเภอของอำเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลําบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
2: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
0: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กําลังใจอย่างที่บอกกําลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทําโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางในอําเภอเนี่ยท่านให้มาคนมาดูก็จัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทําให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้อง1มื้อเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันเนี้ยถ้ามีการให้แบบเนี้ยผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันแล้วจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
2: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
0: ครับ
2: เป็นไงฮะกับการกระทําการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
3: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
2: อุ้ย
0: ใช่เกรซสอนมวยให้ในละ
4: ครเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องเกิดก็แค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
2: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด19โควิด19เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด19เลยเหรอครับ
4: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportationก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินทันซิตคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
3: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ดับไม่พอแล้ว
2: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
3: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทํางานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
5: ่
3: ะ
5: จริงๆบ้านเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
2: ครับ
5: อสมเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ

0: ที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
1: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
0: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
1: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด -19
2: โอ้นี
3: ่สภาพนี้แปลว่าป่วยดีกว่าไหมคร
2: ับ ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
4: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
2: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
4: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เขา
5: ไม่ใช่
1: ต้องดำกว่านี
0: ้คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันทำให้วิชาการอ่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เราเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
1: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
6: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
7: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
5: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อๆไปค่ะ
8: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับ
9: คร
8: ับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
10: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
6: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
4: โอ้ประทับใจมากค่ะมากมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
11: จริงๆอ่ะก็เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด-19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นๆว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
2: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่
2: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
1: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
12: ครับ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
12: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาฮะมาทีพี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรนง40ตัวครับมีที่นาอีก30ไร
1: ่สวัสดีค่ะ
12: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ย

0: มาแค่นี้พอให้รอครับ
1: ทำไมรีบไล่กันกลัวเขาแย่งซีนเหรอ
0: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไง คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนนึงที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
3: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะ
0: โอ้ยไม่อยากให้เครียดกัน
4: โอ้ฟังตั้งนาน
0: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
1: ครับ
0: เชิญเรา
1: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
0: ครับผมเพลงอ่ะ
5: น้องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
1: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
5: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากสองข้าวกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
0: โอ้ยคมมากนะครับความครับนี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: ป็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่อง

0: ต์เสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
0: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
0: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เก็บเทียบเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเลยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
2: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
0: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
2: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไหมยังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอและแพนด้าเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
2: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสมที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
2: ครับอาร์ตครับ
6: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
2: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
0: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
2: อ้าวเฮ้ยโอ้ปูไป
6: อ
2: ัน
6: น
2: ี้
6: ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตร่วม
0: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยก็แล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
2: ครับ
1: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทแรงกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
0: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้นะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้า

0: สู้ๆครับคนไทยครับ
1: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
2: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
1: ค่ะน้องเกรซค่ะ
3: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกรซก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
1: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
4: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สำคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจำเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทำนะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแล็บค่ะ
5: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลงไป
6: ไม่ใช่ครับ
5: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
6: ครับ
5: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามีวิทยาในอีกหนึ่งค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
7: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมก็ทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
8: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือนะครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
9: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
10: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆ

ไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนที่คนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันใน

0: เราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนเหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
1: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ที่ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทำอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทำความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทั้งหน้ากล่องเวลาส่งชีวิตพีรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกำลังใจทำให้เราอยากทำต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคำถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอะแต่แค่คำเนี่ยขอบคุณคะขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทำต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจำเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เขาเคยอยู่ในเรือนจำส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเขาเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทำต่อเราต้องทำต่อมันต้องทำต่อจนเราไม่ไหวจริงเราถึงจะแบบค่อยๆทำทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ำใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะน้องเกรซล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรซได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรซเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา 4-5 คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราอ่ะผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
0: ค่ะหมอหลับล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคําว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ํามา
4: ใช่ไ
6: ม่ใช่ครับอยู่เรื่องนี้อยู่เชียบคือเสียงสะท้อนนะครับ

0: ทุกสื่อสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเราเนี้ยจะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
1: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดนะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
2: ๆ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแลบพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณคร
2: ับแล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำสายนี้จึงมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกาเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแพพวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่พาออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรผลปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

คืนแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนะว่า

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

เหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเสือเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลอกอย่างดับนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเต็มความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

0: วันหยุดยาวคุณไปไหนกัน
1: หยุดยาวนี้ก็กลับบ้านครับปีนึงจะกลับบ้านสักทีตั้งใจว่าจะไปแวะซื้อของไปเยี่ยมแม่ที่บ้านสักหน่อยนะครับปกติทุกปีก็เต็มท้ายรถนี่แหละครับ
2: ไม่ชอบไปไหนอะค่ะรถมันติดมาหาร้านนั่งชิลๆดีกว่าเยอะเลย
3: มันจะไปไหนล่ะป้าก็ขายของอยู่ที่ร้านนั่นแหละรู้ไหมเทศกาลอย่างเงี้ยป้าน่ะขายดีปีที่แล้วนะคนห่อกลับบ้านกันเยอะแยะป้าน่ะเสียดายตุนของไว้นะของหมดแต่ปีนี้นะป้าน่ะตุนไว้เยอะเลยจัดเต็ม
4: หยุดยาวก็พาเด็กๆไปเที่ยวอะค่ะเสบียงพร้อมครบ3มื้อเลยค่ะ
0: เดี๋ยวๆคุณลืมอะไรกันหรือเปล่า
5: ลืมอะไรอ่ะ
1: ไม่นะผมก็ไม่ได้ลืมอะไรแล้วนะ

0: นะ
1: คุณลืมเอาอะไรมาด้วย
2: เ
1: อคุณจำปิ่นโตวินเทจใบนี้ได้ไหมใช่คุณลืมใช้มันคุณลืมหยิบถุงผ้ามากมายที่มีอยู่ในบ้านเอามาใช้คุณลืมของรางวัลปีใหม่ที่ได้จากเจ้านายและคุณลืมไปเลยว่าเรามีวัสดุทดแทนที่สามารถย่อยสลายได้แล้วคุณจำได้ไหมว่าขยะพลาสติกชิ้นล่าสุดที่คุณใช้คืออะไรแล้วตอนนี้ขยะชิ้นนั้นอยู่ที่ไหนนายคิดดีคนทำดีเดินเก็บขยะจากจังหวัดยโสธรถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทาง 1,500 กิโลเมตรเพื่อตัดตอนขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล
3: ตลอดเส้นทางหลวงที่เราเดินทางอยู่เนี่ยทุกก้าวจะมีขยะให้เราเห็นตลอดเลยอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีมากมีเยอะอะไรอย่างเงี้ย
4: วิ่งถนนเนี่ยวิ่งมาเนี่ย20กว่าปีตั้งแต่ปศ38จนถึงตอนเนี้ย
3: ครับ
4: บางทีมันเคลื่อนมาจะโดนหน้าเราก็มี
3: นี่คือเป็นการกระทำของมนุษย์ชัวร์ครับเพราะว่าตั้งใจผูกไว้เรียบร้อยข้างในเป็นโฟมฮะอันนี้เขาเรียกว่า1ชุดใน1ชุดนี้มีน้ำแข็งเครื่องดื่ม1ชุดของคนครับ1ชุดของคนที่ได้ทิ้งลงมานะฮะได้บริโภคและทิ้งลงมาคนไทยหรือพวกเราทุกคนอ่ะยอมเหรอครับที่จะให้ทางกลับบ้านของเราเป็นแบบนี้ลองให้คุณถามใจคุณดูว่าคุณจะอยู่บนประเทศนี้ด้วยพฤติกรรมที่ทำร้ายประเทศบริโภคเต็มที่ทิ้งไม่เป็นที่หรือคุณจะอยู่บนประเทศนี้ด้วยจิตสำนึกของความรักประเทศแล้วใช้มันน้อยลง
1: เราต่างก็มีวิธีและตัวช่วยที่จะลดใช้ขยะพลาสติกเพียงแต่เราได้เอามันออกมาใช้หรือยังวันหยุดยาวอย่าลืมพาพวกเขาไปด้วยอย่าปล่อยให้ทุกวันหยุดยาวเป็นเทศกาลของขยะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น